0: กับดูแล Data Center และอุดช่องโหว่ทางกฎหมายรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ใช่สงครามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECDเพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้มอก9999ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสุทธพรหมมารายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย
3: เมื่อวานนี้นายจตุรงค์อศวไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
4: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการ

0: ประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
1: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
0: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
3: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อสส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
4: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต 2 ล้านบาทกรมปปเนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึง นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non-Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าค ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงครามโดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันธุ์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบาสเซมดริฟีประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดหลังตูนิเซียเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสประกอบกับปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดเป็นเวลานานรวมถึงสภาพเรือนจำมีปัญหาการระบายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
2: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสุดดมไอระเหยสารเคมีประเภท45หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
5: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนมักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบใจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไปทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมแล้วก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับแอนเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมือ30ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม นักล่า8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาที
10: 1นาทีกับกปท. ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถกับกถาอรรถะแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกัน
13: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ข่า าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับ Data Center ย่านพระราม9ที่ลักลอบกักตุนน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษทั้งจำและปรับแม้ปัจจุบันจะมีการระบายน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของชุมชนเช้านี้เชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
16: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
17: สวัสดีค่ะโอค่ะ
16: ค่ะท่านเลขาคะความคืบหน้าล่าสุดของการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ค่ะที่พบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
17: ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าก่อนที่เมื่อวานนี้โอจะเข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่บริเวณถนนพระราม9ว่าอาจจะมีการลักลอบเก็บกักตุนน้ำมันโอเลยได้ประสานท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันนะคะจำนวนประมาณ190,000 ลิตรอยู่ในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ออกคำสั่งให้มีการนำน้ำมันออกนอกต้องเอาน้ำมันออกไปเพราะเนื่องจากว่าการเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือใครหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บนะคะเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทีนี้ก็เป็นพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่น่ะตรวจสอบพบว่ามีการเก็บน้ำมันโดยไม่อนุญาตเนี่ยประมาณ 190,000 ลิตรเนี่ยก็มีการสั่งให้เอาออกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการลงบันทึกนะคะเพื่อจะดำเนินคดีต่อไปเมื่อวานนี้โอก็เลยได้รับมอบจากท่านรัฐมนตรีเอกนัทให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าคำสั่งที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ออกเนี่ยเอาออกหรือยังออกจริงหรือไม่นะคะก็ไปตรวจพบว่าได้เอาออกไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าเอาออกไปแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้นำไปสู่การดำเนินคดีจะร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็แจ้งความวันนี้นะคะช่วง10 โมงเช้าจะเห็นว่ากรมเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการเรือนอนุญาตนะคะซึ่งมีความผิดนะคะเป็นคดีอาญาจำคุก2 ปีปรับไม่เกิน200,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
16: ค่ะท่านเลขาคะเรามีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยในส่วนนี้ไหมคะ
17: ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในสถานประกอบกิจการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Data Center หรือเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยการจะประกอบกิจการธุรกิจเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการขออนุญาตในการก่อสร้างขออนุญาตในการเข้าใช้อาคารขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการจดแจ้งทะเบียนการค้าและรวมถึงขออนุญาตถ้าหากทำเกี่ยวกับธุรกิจ Data Center เนี่ยถ้าเกิดจะต้องมีการสำรองน้ำมันเพื่อใช้ในการปั่นไฟในระบบฉุกเฉินในกรณีที่ไฟตกไฟดับนะคะเขาก็จะใช้น้ำมันในการปั่นไฟเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีการขออนุญาตในการเก็บน้ำมันนะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟเนี่ยมาที่กรมธุรกิจพลังงานทีนี้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องเข้าไปดูเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงพลังงานด้วยว่าเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้มีคณะกรรมการ Data Center เพื่อมีการทบทวนและก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกก่อนก็คือหยุดก่อนนะคะอันที่2เนี่ยก็จะมีการทบทวนแล้วก็สร้างมาตรการแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบ ให้เรียบร้อยเพื่อเราต้องมีการทบทวนด้วยเช่นเรื่องว่าการประกอบธุรกิจนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นหรือหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระบบของประเทศไทยหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะคะ
16: ค่ะเรามีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ที่ตั้งของ Data Center ที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นสถานพยาบาลด้วยนะคะตอนนี
17: ้ถูกต้องค่ะถูกต้องคือโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้มีการสั่งระงับทั้งหมดคือโดยต้องดำเนินอย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเกิดมาก่อนนะคะบางเจ้าเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี63 65 66 67แต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยยังไม่เคยออกใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ำมันสำหรับธุรกิจ Data Center ให้กับธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใดเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
16: จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครนี้ค่ะมีพื้นที่ที่ทำ Data Center เนี่ยประมาณอยู่กี่แห่งคะ
17: วันนี้ได้ติดตามข่าวจากสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็พบว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็พยายามเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยตอนนี้ที่โอเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยก็มี30บ้าง40บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะมีการระดมปูพรมตรวจสอบในส่วนของธุรกิจ Data Center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะอันดับแรกเนี่ยดูก่อนว่ามีการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องในเรื่องของการเก็บน้ำมันนะคะตามกฎหมายของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนถ้าเกิดมีใครที่เคยนะคะในอดีตได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่เก็บก็ต้องดูว่าตอนที่ขออนุญาตเนี่ยเก็บเท่าไหร่เก็บเกินกว่าที่ขออนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะ
16: ค่ะท่านเลขาคะคือตอนนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยออกจากในพื้นที่หมดแล้วใช่ไหมคะ
17: ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้โอเอาท่อแป๊บเนี่ยจุ่มลงไปในถังเลยค่ะเพื่อที่จะได้ make sure ว่ามันไม่มีน้ำมันอยู่ในถังจริงๆซึ่งโอก็ยืนดูเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดด้วยตัวเองด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เดินเข้าไปดูในระบบมอนิเตอร์นะคะปริมาณน้ำมันในห้องคอนโทรลรูมด้วยก็พบว่าไม่มีเลยค่ะ
16: ค่ะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานได้มีการประสานกับกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าค่ะสำหรับรับรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไหมคะ
17: โดยปกติแล้วเนี่ยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนหลายระดับนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของระดับปันเล็กน้อยนะคะระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5โดยหลักการแล้วเนี่ยระดับ1ถึง3ก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลักนะคะพอระดับ4ระดับ5เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระดับของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วอยู่ที่กรมป้องกันสาธารณภัยในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยหากมีในเรื่องของสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีแผนและขั้นตอนในการที่จะเข้าไปให้คำแนะนำและร่วมภารกิจในการเหตุเผชิญเหตุด้วยกับกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันค่ะ
16: ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปูพรมทั่วกรุงเทพเลยในการที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ทั่วกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เราพอจะมีพฤติกรรมสถานที่ที่มีพฤติกรรมลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะนี้เนี่ยอีกไหมคะ
17: ตอนนี้เรามีข้อมูลจากทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อมวลชนนะคะส่งเข้ามาก็เดี๋ยวไม่มีการละเว้นก็คือตรวจหมดค่ะอย่างที่เรียนค่ะถ้าเกิดตรวจแล้วไม่มีใบอนุญาตถูกดำเนินคดีนะคะถ้าเกิดเคยได้รับอนุญาตไปนานแล้วแต่ว่าเก็บเกินก็ถูกดำเนินคดีเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยชัดเจนว่าท่านรัฐมนตรีก็ประกาศชัดนะคะวันนี้ท่านก็ได้มีการตอบกระทู้สดในสภาด้วยแล้วก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็รวมถึงส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยมาร่วมหารือเพื่อวางแนวทางแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center แล้วรวมถึงการทบทวนแผนต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการหยุดไว้ก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันที่เราหยุดเนี่ยเราก็จะมีการปูพรมตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะ
16: ค่ะในอนาคตเนี่ยจะมีการจัดโซนนิ่งสำหรับ Data Center มั้ยคะ
17: มีค่ะถูกต้องค่ะก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้เร็วๆนี้แต่ก็คงจะเป็นเดือนเช่นกันเพราะว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการออก ระเบียบประกาศหรือว่ากฎหมายนะคะเพื่อที่จะได้บังคับใช้กฎหมายวันนี้เนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมีกฎหมายที่ตัวเองกำกับดูแลหรือถืออยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าหากทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่ตัวเองกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็จะสามารถดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันค่ะ
16: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านเลขานะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้ความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนในการดูแลควบคุมกำกับdata center ทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะขยายผลไปทั่วประเทศด้วยเลยเนี่ยค่ะ
17: ค่ะขณะนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสร้างธุรกิจประเภท data center นะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งท่านรองนายกสิงห์นิติเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการ data center แล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงแล้วก็รวมถึงผู้บริหารอีกหลายกระทรวงเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดในคณะนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบ data center ทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าไฟค่าน้ำโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมการเกิดเม็ดเงินที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจการจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนและรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจส่วนผู้ประกอบการท่านใดที่ตอนนี้คิดว่าในเมื่อตอนนี้รัฐบาลเนี่ยสั่งว่าขอให้หยุดก่อนแล้วรอหลักเกณฑ์ให้เรียบร้อยเนี่ยก็อย่าฉวยโอกาสจังหวะนี้เนี่ยรีบลงทุนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะเกิดความเสียหายท่านก็จะมาโทษตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้รัฐบาลก็ให้ความชัดเจนกับทุกคนอยู่แล้วนะคะว่ารอหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดให้มีการลงทุนแต่ว่าในการลงทุนนั้นก็จะต้องไม่มีการเอาเปรียบหรือว่ามาสร้างผลกระทบให้กับประชาชนคนไทยด้วยค่ะ
16: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านเลขาถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลนำเสียงสะท้อนจากประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวยกระดับการคมนาคมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาถือเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลและเป็นพื้นที่แรกในการลงไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อนำเสียงสะท้อนไปสู่การลงมือทำผ่านมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุมสี่เรื่องสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำถึงแนวทางการทำงานต้องลงมือทำและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้โดยด้านเศรษฐกิจเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจรวมทั้งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2รวมทั้งหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมด้านความมั่นคงจะสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติได้จัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้าน านบาทเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพร้อมเห็นชอบหลักการปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนถือเป็นการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งสำคัญตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินเยียวยาเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดภัย
1: 1. คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ 2. ภัยที่คุ้มครองคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว 3. ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของปภ.นี่นะครับจะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายใน15วันภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาน
20: อกจากมาตรการเร่งด่วนแล้วรัฐบาลยังวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเปลี่ยนศักยภาพด้านคมนาคมของภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินลงทุนรวมกว่า 16,798 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนเสียงสะท้อนจากพื้นที่ให้เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อทำให้ประชาชนใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่รัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสมากขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
5: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถพอเลี้ยงได้ถูกกฎหมายแต่ต้องปกป้องประชากรนกในธรรมชาติไม่ให้ถูกลักลอบล่าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
21: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่3พุทธศักราช2569โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ด้วยการปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกให้พ้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดทางให้สามารถเพาะเลี้ยงและซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งการปลดล็อกครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกกรงหัวจุกมาอย่างยาวนานสามารถเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาไปสู่สัตว์เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงกำหนด3มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประกอบด้วยมาตรการที่1คุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นกระทรวงทรัพย์จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องนกปลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเพิ่มการลาดตระเวนเชิงรุกตั้งด่านตรวจสกัดกั้นการลักลอบดักจับและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายพร้อมพัฒนาระบบข่าวกรองและฐานข้อมูลรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่มาตรการที่2กำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบโดยร่วมกับสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจและขึ้นทะเบียนนกรวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายนกให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และสุดท้ายมาตรการที่3ยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงทรัพย์จะส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและกรงเลี้ยงสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลผู้เลี้ยงทั่วประเทศและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อผลักดันการเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์ให้มีมาตรฐานสร้างอาชีพและรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ
3: ์นกกงหัวจุกหรือนกปลาหัวโขนนั้นเป็นสัตว์ที่พี่น้องชาวภาคใต้นิยมชอบแล้วก็มารวมกลุ่มด้วยความรักความสามัคคีมีการแข่งขันกันฟังเสียงนกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปลดล็อกจากสัตว์คุ้มครองออกไปทำให้พี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายนกโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญให้ต่อยอดประสานเศรษฐกิจของชุมชนชาวบ้านที่ชื่นชอบนกกงหัวจุกหรือนกปลาหัวโขน
21: รัฐบาลและกระทรวงทรัพย์ต้องการให้การปลดล็อกนกกรงหัวจุกเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในด้านวิถีชีวิตการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนแต่ต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกจากธรรมชาติโดยจะติดตามสถานการณ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการในอนาคตพบการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกรมอุทยานจะพิจารณานำกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนเดิมทันทีเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครยังคงขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นสถานที่พักพิงและฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้สามารถกลับมายืนหยัดในสังคมและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงจนเรื้อรังและยากต่อการแก้ไขเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: การแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งหรือคนไร้ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือกทม.เนื่องจากการเพิ่มจำนวนขึ้นของคนกลุ่มดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งยังส่งผลต่อความปลอดภัยของพลเมืองและภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติกทม.ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงพยายามวางแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจอย่างต่อเนื่องซึ่งบ้านอิ่มใจนั้นจะเป็นทั้งที่พักอาศัยชั่วคราวและศูนย์ฟื้นฟูสำหรับคนไร้ที่พึ่งซึ่งนายธีรวีวีระวรรณรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกทม.เล่าว่าจากการดำเนินการของบ้านอิ่มใจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันได้มีคนไร้ที่พึ่งเข้าพักอาศัยในบ้านอิ่มใจแล้วกว่า100คนซึ่งได้รับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและใจหากพร้อมก็จะได้รับการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไรก็ตามยังมีคนไร้ที่พึ่งอีกไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมจะเข้าสู่ระบบทำให้กทม.ยังคงต้องทำความเข้าใจและพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้เข้มแข็งและพร้อมกลับคืนสู่สังคม
22: เราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี69นี้นะครับตั้งเกณฑ์เอาไว้ก็คือคนที่อยากจะฝึกอาชีพเราก็จะมีกิจกรรมฝึกอาชีพให้เรามีวิทยากรมาฝึกอาชีพให้ตามที่เขาต้องการนะครับสามารถที่จะไปหางานเองได้จำนวนคนที่มาเข้าพักอยู่กับเราเนี่ยในบนอาคารเนี่ย100กว่าคนแล้วก็อยู่ที่ด้านนอกที่อาจจะไม่ได้สะดวกเข้าสู่ระบบอีก100กว่าคนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ได้ปัญหาที่ต้นเหตุมันก็จะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาในครอบครัวรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้แล้วกลับคืนสู่สังคม
4: ขณะเดียวกันในด้านการติดตามความคืบหน้าของบ้านอิ่มใจนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งโดยตรงก็ได้สะท้อนแนวคิดถึงปัญหาคนไร้ที่พึ่งว่าหลายคนหรือหลายกรณีเกิดจากหลายปัญหาที่สะสมกันและกทม.มองว่าการปล่อยคนกลุ่มนี้ไว้บนถนนไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามนำคนไร้ที่พึ่งมาเข้าสู่กระบวนการดูแลและฟื้นฟูซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
23: ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปัญหามันก็ไม่มีทางดีขึ้นเราเริ่มจากการทำบ้านอิ่มใจไว้ก่อนเพื่อรองรับบ้านอิ่มใจต้องมีหมอมีพยาบาลดูแลมีนักสังคมสงเคราะห์มาดูนักจิตวิทยาแล้วก็ดูแลประวัติทำบัตรให้ดูสิทธิ์ต่างๆการปล่อยเขาบนถนนโดยอ้างสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์อยู่บนถนนเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยผมว่ามีแต่แย่ลงผมว่าทุกอย่างก็จะค่อยๆทุดโทรมลงแล้วสุดท้ายติดถนนออกไม่ได้ผมว่าดีใจที่บูรณาการนะเพราะว่ามันก็ต้องมาทุกหลายฝ่ายไม่มีใครรับผิดชอบด้านเดียวเนี่ยเรามีทั้งสุขภาพทั้งจิตวิทยาด้านความสะอาดอสเศรษฐกิจตำรวจต่างๆทุกคนก็ผมมาด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อแผ่มีเมตตานะก็พยายามดูแลเขา
4: ในมุมหนึ่งปัญหาคนไร้ที่พึ่ง อาจเป็นกระจกที่สะท้อนถึงความป่วยไข้ของสังคมเช่นกันและการเริ่มแก้ไขก่อนปัญหาจะลุกลามย่อมเป็นเสมือนการรักษาให้สังคมยังคงดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะการฟื้นฟูให้คนไร้ที่พึ่งสามารถกลับมายืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่วันหนึ่งทุกมุมของเมืองใหญ่จะมีแต่คนไร้ที่พึ่งเต็มไปทุกคนแห่งจนสะท้อนถึงวิกฤตที่รุนแรงของสังคมไปมากกว่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: การณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับหลายๆคนก็จะได้หยุดงานกันแล้วนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ได้ติดตามพวกเราด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสทในภูมิภาคเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณทุนชัยคำรอดนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live ดูแลโดยทีมงาน New Media ครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาทักทายพวกเราได้ครับ
1: ครับประเด็นข่าวสารในวันนี้นะครับหลังจากที่คุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับนักเคลื่อนไหวแล้วก็แกนนำผู้ชุมนุมในระดับสูงนะครับจำกันได้ไหมฮะพ
2: ัน
1: ธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคร
2: ับ
1: ม็อบเสื้อเหลืองในสมัยนั้นนะครับเมื่อวานนี้ออกมาให้ข่าวว่าวันที่7กันยายนซึ่งตรงกับวันจันทร
2: ์
1: จะมีการแถลงข่าวเพื่อเตรียมนำมวลชนเนี่ยลงถนนนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี
2: ้
1: ว่าคุณสนธิพูดแบบนี้แล้วรัฐบาลมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ออกมาตอบการหัวสวความคืบหน้านะครับมีคนสอบถามกันมาไม่ใช่คนสอบถามหรอกครับข้อมูลต่างๆที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขามีการจัดอีเวนต์ทุกสัปดาห
2: ์
1: เรื่องของการหัวสวคำถามสำนวนที่หลุดที่รั่วออกมาที่บอกว่าสำนวนชุดที่26เนี่ย
2: ครับ
1: ท่านได้แต่ใดมานี่คือการตั้งคำถามของใครก็ไม่ทราบ
2: ครับ
1: นะฮะอ้าวแต่ว่าเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็มีคนที่เขาสงสัยว่าเอ๊ะข้อมูลนี้มาจากไหนจับเรื่องเชื่อมโยงกันมายังไงนะครับรวมถึงประธานกรรมาธิการตำรวจเนี่ยก็เรียกคุณภริศวัชรศิลป
2: ์
1: ค
2: ุ
1: ณยิ่งชีพอัชชานนท์ไอลอเนี่ยช่วยมาแจงให้หน่อยว่าการเผยแพร่เอกสารเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับที่ DSI เขาบอกหรือเปล่าว่าเป็นเอกสารทางราชการและมันอาจจะเป็นความลับและการนำไปเผยแพร่เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อรูปคดีก็มีการเรียกไปคำถามถูกตั้งว่าการที่คณะกรรมาธิการตำรวจเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่มีคุณวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะเป็นประธานกรรมาธิการนะฮะเรียกไปเนี่ยมีวาระซ่อนเร้นหรือไม
2: ่
1: เพราะว่ามาจากภูมิใจไทยแต่ในกรรมาธิการเนี่ยมีหลายพรร
2: ค
1: คำถามคือการเรียกไปเนี่ยเรียกเพื่อสอบถามเป็นการกดดันหรือไม
2: ่
1: นะฮะอันนี้ในทางการเมืองที่เขาตั้งข้อสังเกตนะฮะการเมืองร้อนแรงส่วนไทย AI Passport ใช้มาแล้วกี่วันคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: น่าจะประมาณเดี๋ยวคงขอนับก่อนประมาณ31
1: วันนี้เริ่ม31
2: 1สัปดาห์พอดี
1: ถึงแล้ว
2: น่าจะถึงนะวันนี้วันที่4 31ประมาณ5วัน
1: ประมาณ5วัน
2: 5วันครับ
1: ประมาณ5วัน
2: ครับ
1: นะฮะผลตอบรับเป็นยังไงฮะ
2: ก็ 500,000 user ใช่ไหม
1: 500,000 ผู้ใช้งาน
2: ครับ
1: คนลงทะเบียนล้านกว่าข่าวบอกว่ามีคนใช้งานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 500,000
2: ครับ
1: ค
2: ือ
1: เปิดใช้งานจริง
2: ก็คือลงทะเบียนไปแต่ว่ามาใช้งานจริงๆเนี่ยประมาณ 500,000 ท่าน
1: 500,000 ท่านนะฮะก็ตีว่าครึ่งนึงแล้วกัน
2: ครับ
1: ให้เพิ่มหน่อยให้เพิ่มหน่อยอ่ะครึ่งนึง
2: ครับ
1: สอบผ่านไหม
2: ต้องให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังประชาชนที่ใช้เนี่ยเป็นคนตอบ
1: อันนี้พูดในเชิงปริมาณ
2: ครับ
1: นะฮะคือการที่จะนำตัวเลขหรือว่าปริมาณมาตัดสินเนี่ยผมมองว่ายังไม่เป็นธรรมสักเท่าไหร
2: ่ครับ
1: นะฮะเพราะตัวเลขตั้งเป้าไว้ที่6ล้านด้วยเงิน 1,600 ล้าน
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: พอคนลงทะเบียนล้านกว่าใช้จริงอยู่ 500,000 แต่คนที่จะใช้แล้วเกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยถ้าดูตัวเลขณวันนี้เนี่ย
2: ครับ
1: น่าจะน้อยกว่า 500,000นะฮะสำหรับโครงการนี
2: ้
1: แต่โครงการนี้ก็มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องวันแรกๆมีการเจนภาพออกมาแล้วเป็นภาษา
2: จะบอกว่าภาษาอะไรดี
1: ภาษาต่างดาว
2: ภาษาไทยก็จะไม่ใช่
1: ตอนนี้เริ่มดีขึ้น
2: เริ่มดีขึ้น
1: ฮะ
2: ครับแล้วก็หลักวิธีการใช้เนี่ยคนก็เริ่มเรียนรู
1: ้
2: กับการใช้ AI เพราะบางทีเนี่ยบางทีเราพิมพ์รายละเอียดเข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายเราเลือกโหมดเลือกวิธีการเจนออกมาเนี่ยที่

0: ที่ไม่ถูกต้องบางทีก็จะไม่ได้รับในสิ่งที่เราอยากจะได
1: ้ครับผมพิจเทียบอย่างนี้ได้ไหมเรามีรถสปอร์ต
0: ครับ
1: แต่เราขับไม่เป็นเข้าเกียร์ไม่เป็นเอาแบบนั้นไหมไม่ถึงขั้นนั้น
0: ยังไม่ถึงขั้น
1: เพราะว่าไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าไทย AI Passport เนี่ยมันยังจะมีจุดหลายจุดเนี่ยที่ถือว่าไม่ตรงกับการคาดหวังของประชาชน
0: ครับ
1: ไม่ตรงกับการคาดหวังของประชาชนวิธีการทดสอบเนี่ยง่าย
0: ๆครับ
1: ใช้ AI ฟรีตั้งคำถามเดียวกัน
0: ครับ
1: และไปใช้ไทย AI Passport ก็ตั้งคำถามเดียวกันและกดให้ตอบ
0: ครับ
1: คุณจะเห็นว่า2คำตอบเนี่ยมันแตกต่างกัน
0: ใช่
1: บ
0: างทีเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเจนใน AI ฟรีคือง่าย
1: ๆ
0: คิดมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็ได้มาเลยแต่ถ้าผมไปเจนในไทย AI Passport เนี่ยบางทีถามผมตอบ
1: ถามซ้ำถามซ้ำผมเจอเหมือนกัน
0: กว่าจะได้คำตอบที่เราอยากจะได้
1: เหมือนผมถามว่าวันนี้จะกินอะไรดีเขาก็ย้อนกลับมาถามย้อนกลับมาถามว่าอยากจะกินแบบไหนอะไรแบบนี้
0: แต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละแต่ประเด็นคือบางทีมันก็อาจจะแตกต่างจากตัวฟรีที่อำนวยความสะดวกเราได้มากกว่าในมุมมองของผมนะครับ
1: คำถามคือเราคาดหวังสูงเกินไปหรือเปล่าผมก็ไม่ใช่คนอะไรคาดหวังอะไรสูงมากนะครับแต่ผมก็ไม่ใช่คนใฝ่ต่ำ
0: ครับ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันควรจะอยู่ในระดับที่ประชาชนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆไม่น้อยกว่า AI ฟรี
0: ครับ
1: ไม่น้อยกว่า AI ฟรีคือปัญหาที่เกิดเนี่ยผมคาดว่ามันเกิดจากฮับก็คือตัวเชื่อมต่อเนี่ยระหว่าง AI หลายๆตัวที่มันเป็นตัวกรอง
0: ครับ
1: ว่าเฮ้ยคำถามตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเข้า AI ตัวนี้แล้วมันตอบยังไงผมลองตั้งคำถาม
0: ครับ
1: ตั้งคำถามสอบถามเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์
1: ถ้าถาม AI โดยที่ไม่ผ่านทาย AI Passport เนี่ยจะบอกออกมาว่าในยุคนั้นใครเป็นอะไรยังไง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดผ่านทาย AI Passport บอกว่ามีกฎหมายและนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์สถาบันได
0: ้
1: ซึ่งจริงๆเจตนาผมไม่ได้ต้องการวิพากษ์วิจารณ
0: ์
1: ผมอยากรู้ประวัติศาสตร์อ
0: ยากรู้ประวัติศาสตร์
1: ใช่เขาก็ถามว่าอยากจะรู้ในเชิงรัฐศาสตร์หรือว่าจะรู้ในเชิงเศรษฐกิจพอกดเข้าไปในเชิงเศรษฐกิจในเชิงรัฐศาสตร์เอาช่วงไหนอีกคือถามเราซ้ำอีกอะตรงนั้นมันคือตัวเชื่อมต่อของตัว AI อีกทีนึงพูดง่ายๆเราไม่ได้เข้า AI โดยตรงแต่ว่ามันมีตัวกรองอีกชั้นนึงทำให้บางครั้งเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการทำงานแทนที่จะเร็วกลายเป็นช้า
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็คือ
0: ไม่ตอบโจทย์ในบางจุด
1: ใช่ซึ่งตรงนี้ก็ต้องฝากทาง DE เนี่ยช่วยไปกระตุ้นทางเอกชนที่เขาเป็นผู้รับเหมาโครงการนี้มา
0: ครับ
1: ช่วยทำให้มันดีขึ้นแต่ก็คือเท่าที่เห็นนะมันมีพัฒนาการ
0: ครับ
1: มีพัฒนาการเหมือนกันในการที่จะพัฒนาไทย AI Passport นะครับส่วนการประเมินไทย AI Passport เนี่ยอย่างที่ผมบอกต้นสัปดาห์บอกว่าถ้า 2-3 วันนี้เราจะประเมินไทย AI Passport ว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันเร็วเกินไปต้องปล่อยให้ใช้งานไปสักพักดูว่าการพัฒนาเนี่ยจากผู้ใช้เนี่ย
0: จ
1: ะประมาณ 500,000 คน 500,000 คน
0: ครับ
1: จะมีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับอย่างไรนะครับต้องดูทางด้านของ DE นะฮะส่วน Data Center นะฮะเป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นร้อนเลยฮะเป็นจำเลยสังคม
0: ครับ
1: ที่พอทางรัฐบาลเห็นเช่นนั้นปุ๊บเนี่ยก็มีการตั้งบอร์ด Data Center เพื่อที่จะกำหนดกรอบและระเบียบในการจัดตั้ง Data Center เพราะ Data Center มาเร็วกว่ากฎหมาย
0: ครับ
1: กฎหมายตามไม่ทันนะฮะดังนั้นต้องมีการขีดเส้นกำหนดกฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้การประกอบกิจการ Data Center เนี่ยมันไม่กระทบกับวิถีชีวิตพี่น้องประชาชนไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ 8:30 นท่านนายกก็จะเป็นประธานในการประชุมแล้วก็มีคุณเอกนิตินิติธันประภาสเป็น
0: ประธาน
1: ที่เป็นหัวเรือหลักนะครับในการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราจะมาไล่เรียงกันนะครับ
0: ครับ
1: ไปดูเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองครับ
0: ครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพอมีข่าวออกมาที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าม็อบเสื้อเหลืองที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องบอกว่ามีการแถลงนะครับเพราะว่านักข่าวก็ไปถามด้วยนะครับถึงในการแสดงออกของประชาชนตรงนี้นะครับซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหา หาดไทยนะครับมีการกล่าวถึงประเด็นดังกล่าวนะครับที่คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะมีการนัดแถลงข่าววันที่7กันยายนนี้นะครับคือการแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของการแถลงว่าจะลงถนน
1: ครับ
0: นะครับมีการจัดม็อบเกิดขึ้นและในส่วนนี้นะครับท่านนายกเองก็บอกว่าในส่วนของท่านนายกเนี่ยก็ย้ำในการแสดงออกของประชาชนนะครับว่าไม่จำเป็นต้องมีการมาทวงหรือว่ามาต้องการทวงคืนอะไรนะครับมองว่าการแสดงออกเนี่ยเป็นสิทธิ์ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่ก็ต้องดูอยู่ในกรอบกฎหมายเชื่อว่าการแถลงข่าวเนี่ยรอดูทิศทางก่อนแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับยังไงก็วันที่7นี
1: ้ครับ
0: วันจันทร์นี้น่าจะมีความชัดเจนนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะครับอาจจะมีส่วน
1: คือการชุมนุมการชุมนุมทุกการชุมนุมเนี่ยมันจะต้องมีประเด็นในการจุดติดซ
0: ึ่
1: งคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยเป็นแกนนำระดับสูงในการชุมนุมในแต่ละครั้งจำกันได้ไหมฮะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือม็อบเสื้อเหลืองเนี่ย เริ่มต้นเนี่ยในสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณปี2540กว่าตอนนั้นเนี่ยมีการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห
0: ์
1: อยู่ที่สวนลุมคุณสนธิก็เป็นผู้จัดรายการนะครับกับอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณสโลชามั้งถ้าผมจำไม่ผิดในสมัยนั้นก็มีการจัดทุกสัปดาห์เป็นอีเวนต์ก็มีการวิพากษ์รัฐบาลนะฮะเรื่องของการขายหุ้นชินขอบของคุณทักษิณเรื่องการใช้อำนาจรัฐในการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนนะฮะคุกคามเสรีภาพสื่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันทุกสัปดาห
0: ์
1: แล้วก็คนก็มามากขึ้นมากขึ้นและสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นการชุมนุมเนี่ยปิดล้อมทำเนียบ
0: ครับ
1: มันจะเริ่มจากจุดเล็กๆและขยายใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการชุมนุมที่จะต้องมีประเด็นในการจุดติดในทางการเมืองนะฮะแล้วก็พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยนั้นเนี่ยอย่าได้ปรามาสเรื่องของกำลังความสามารถนะครับสมัยนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถกลับมาเมืองไทยได
0: ้ครับ
1: ยุคคุณสมชายวงสวัสดิ์ยุคคุณสมัครสุนทรเวช
0: ครับ
1: ก็เพียงพร้อมด้วยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
0: ครับ
1: นะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยจุดตัดของการชุมนุมเนี่ยนะฮะการชุมนุมเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นว่ากลไกสภาไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย
0: ครับ
1: สังเกตว่าในสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็มีข้ออ้างบอกว่าองค์กรอิสระหรือว่ากลไกในสภาเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลขาดความชอบธรรมในทางการเมืองนั่นแหละมันคือประเด็นที่จุดติดในทุกยุคทุกสมัยสมัยนปช.เสื้อแดงชุมนุมในสมัยรัฐบาลอภิสิทธ
0: ิ
1: ์ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดและนำมาสู่การสลายการชุมนุมในแถวๆนั้นนะฮะจำได้ไหมฮะก็มีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตตอนนั้นก็มีประเด็นก็คือรัฐบาลตั้งอยู่ในไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารแล้วก็มาชุมนุมปิดล้อมทำเนียบในสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี
0: อ
1: ันนี้ก็คือเกิดจากบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลมันไม่มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศกลไกสภาไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได
0: ้
1: นี่คือความเหมือนกัน
0: ครับ
1: เหมือนกันอีกอันหนึ่งก็คืออีกยุคหนึ่งกปปส.กปปส.โดยกำนันสุเทพ
0: ครับ
1: ออกมาชุมนุมชัตดาวน์กรุงเทพแต่ก่อนที่จะชัตดาวน์กรุงเทพเนี่ยมันเกิดจากสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเรื่องของการนิรโทษกรรมสุดซอยก่อน
0: ครับ
1: กลุ่มผู้ชุมนุมไม่เห็นด้วยออกมาชุมนุมเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนแล้วเริ่มขยายวงมากขึ้นสุดท้ายลามไปทั่วกรุงเทพการจราจรการอะไรไปไม่ได้ชัตดาวน์กรุงเทพและก็นำไปสู่การปฏิวัติการรัฐประหารในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมฮะ
0: คสช.
1: ใช่ซึ่งประเด็นเนี่ยก็คล้ายคลึงกันก
0: ็
1: คือกลไกสภาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ต้องมาใช้วิธีการนอกสภา
0: ครับ
1: ก็คือการเดินลงถนนเพื่อเรียกร้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในการที่จะการเมืองเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเกิดความชอบธรรมนะฮะมีประชาธิปไตยแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพนี่คือการเรียกร้องในทุกยุคทุกสมัยนะฮะถ้าดั้งเดิมก่อนเนี่ยก็คือต้องเป็น14ตุลานะฮะสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรสมัยเป็นเผด็จการต
0: ้
1: องการเป็นประชาธิปไตยก็มีการเรียกร้องเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องติดตามดูว่าสิ่งที่กำลังที่จะมีการแถลงในวันที่7กันยายนคือประเด็นอะไรแต่ถ้าให้เก่งข้อสอบเนี่ย ก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของหัวสบ
0: ครับ
1: เออทำให้เห็นว่ากลไกสภาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินได้เป็นปกติเออถูกครอบงำถูกอะไรแบบนี
0: ้
1: นะฮะเดี๋ยวต้องติดตามดูนะฮะนี่คือการเมืองที่น่าจับตามองในสัปดาห์หน้าส่วนเรื่องของข้อมูลของการหัวสบที่มีการเปิดมาอย่างต่อเนื่องโดยพรรคฝ่ายค้านคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ต่อการชี้แจงต่อคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรว่าวันนี้คุณยิ่งชีพไม่ได้มาด้วยนะครับคือกรรมการเนี่ยเรียกคุณพฤทธิ์และคุณยิ่งชีพมาให้ข้อมูลเพื่อที่จะสอบถามว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไงที่บอกว่ามีข้อมูลของคณะอนุที่26ท่านได้แต่ใดมานะฮะก็คุณยิ่งชีพก็ไม่ได้มาที่ประชุมสอบถามถึงข้อมูลนะฮะในการหัวสวคุณพฤทธิ์ก็บอกว่าข้อมูลได้รับมาจากหลายแหล่งหลายรูปแบบโดยสสมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำเสนอต่อสาธารณะหากข้อมูลใดมีมูลความจริงก็จะนำเสนอในรูปแบบของข้อเท็จจริงรวมทั้งตั้งคำถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบเพิ่มเติมจากการตรวจสอบที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมีมูลความจริงเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกมายอมรับว่าเรื่องการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นความจริงและมีการดำเนินการสอบสวนวินัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วและยังบอกได้ว่าการถูกเชิญให้ร่วมประชุมในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการว่าจะพิจารณาให้ความสำคัญในประเด็นใดหวังว่าคณะกรรมการจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับส.ส.ทุกคนเชื่อว่าสมาชิกจากทุกพรรคการเมืองจะได้รับการพิจารณาด้วยมาตรฐานที่เป็นธรรมหากพบว่าคณะกรรมการชุดใดมีวาระประเด็นอยู่ในความสนใจของประชาชนอยู่ภายใต้ขอบเขตของคณะกรรมการก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลร่วมกันเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดฮะ
0: ครับส่วนทางประธานกรรมธิการตำรวจนะครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้ช่วง 9:30 นที่ผ่านมานะครับก็ทางในส่วนของการประชุมคณะกรรมการการตำรวจนะครับสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณนะครับส.ส.ส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะเป็นประธานกรรมาธิการวาระพิจารณาในกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารที่เป็นรายงานการสอบสวนคดีพิเศษในปี2568นะครับในฐานความผิดอ้างยี่และความผิดที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อสาธารณะของทางคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับและก็คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ที่เป็นผู้อำนวยการไอลอว์นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้บังคับการกองปราบปรามเข้าให้ข้อมูลด้วยซึ่งทางคุณวัชรพงษ์นะครับก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกรรมาธิการว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย DSI ได้ไปร้องทุกข์ที่กองปราบปรามนะครับกรณีที่มีบุคคลเนี่ยนำเอกสารไปเผยแพร่ต่อที่สาธารณะซึ่งในข้อความเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์ในลักษณะของการทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของ DSI นะครับซึ่งกรรมาธิการเองก็มีการหยิบยกหารือการทำงานของ DSI ขณะนี้เอกสารเนี่ยหลุดไปได้ยังไงนะครับแล้วก็ต้องมาตรวจสอบเพราะว่าเป็นการเปิดเผยเอกสารจากฝั่งเดียวจากฝ่ายเดียวนะครับซึ่งกรรมาธิการเองก็มีหน้าที่หาข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยได้รับทราบข้อเท็จจริงส่วนการจะเอาผิดผู้ที่เปิดเอกสารหรือไม่นั้นอยู่ที่ว่ากองปราบพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่นำไปเปิดเผยเนี่ยมีความผิดมาตราใดนะครับซึ่งเมื่อถามว่ากรรมาธิการตำรวจเนี่ยอยู่ในสัดส่วนของรัฐบาลการชี้แจงจะไม่ถูกมองว่าเป็นการสกัดทางการเมืองเพื่อปิดปากในการเปิดเผยข้อมูลคดีหัวสวคุณวัชรพงษ์กล่าวว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับตนออกมาให้มุมมองให้มองว่าเนี่ยกรรมาธิการเราจะทำหน้าที่ให้บุคคลต่อไปนี้เนี่ยจะทำการเปิดเผยเอกสารต่างๆต้องมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนเพื่อที่จะไม่เป็นการกล่าวหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถามอีกนะครับว่าการที่ DSI เนี่ยจะแจ้งความจะต้องมีการตรวจสอบคนภายในหรือไม่นั้นนะครับคุณวัชรพงษ์บอกว่าตนเนี่ยยังไม่เห็นรายละเอียดเอกสารที่ DSI หอบไปแจ้งความนะกรรมาธิการจึงได้มาชี้แจงเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยจะต้องกระทบต่อความมั่นคงในการทำงานของ DSI ซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่เหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนหากปล่อยให้มีเอกสารเช่นนี้หลุดไปหรือว่าการหลุดไปมันหลุดมาได้ยังไง DSI ก็ต้องหาตัวคนผิดให้ได้ว่ามันออกมาอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะว่ามันมีผลต่อรูปคดีและก็มีผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรหลุดออกมานะครับ ย้ำนะครับว่าจุดประสงค์ของกรรมธิการเนี่ยคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ใช่การเอาผิดกับคนที่เปิดเผยใช่หรือไม่คุณผลิตคุณวัชรพงษ์นะครับกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยมาตนเนี่ยก็มีการเชิญคุณยิ่งชีพเนี่ยมาเปิดเผยข้อมูลด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณยิ่งชีพเนี่ยไม่ได้มาอย่างที่คุณทรงพลเล่าไปก็น่าเสียใจอยู่เพราะว่าเราก็อยากได้ข้อเท็จจริงแล้วก็เอกสารที่คุณยิ่งชีพมีอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวนะครับจึงอยากให้คุณยิ่งชีพเนี่ยนำเอกสารต่างๆเหล่านี้มาชี้แจงว่าได้มายังไงเพราะว่าหากยังจำกัดย้ำจำกัดว่าได้มีเอกสารบางอย่างที่ถึงขนาดศาลแจ้งว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่งรัฐมนตรียุติธรรมในขณะนั้นนะครับมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่และก็ก้าวก่ายจึงคิดเห็นว่าประเด็นนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ต้องหาข้อเท็จจริงออกมาให้ได้และก็ยืนยันว่าการตรวจสอบนี้เนี่ยไม่ใช่เกมการเมืองเพราะว่ากรรมาธิการเราก็ประกอบด้วยหลายพรรคการเมืองรวมถึงพรรคประชาชนเองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งกรรมาธิการตำรวจออกมาชี้แจง
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าหลักการแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดการเปิดเผยข้อมูลของราชการเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการอย่างคุณณัฐพงษ์กับผมเนี่ยเอาข้อมูลของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยออกไปเผยแพร่แล้วเกิดความเสียหายอันนี้มีความผิดนะฮะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกเนี่ยไม่น้อยกว่า2ปี
0: ครับ
1: ตัวนี้มันเป็นความผิดแล้วก็ของ DSI เนี่ย คุณตัดกกต.ออกไปนะ DSI เนี่ยมันเป็นข้อหาเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงินอ
0: ้
1: างยี่ซ่องโจรนะฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นมีเรื่องของพยาน
0: ม
1: ีเรื่องของพยานอะไรต่างๆเนี่ยที่อาจจะถูกทำลายหลักฐานสั่งพยานหลักฐานพยานวัตถุพยานบุคคลเนี่ยอาจจะไปติดสินบนอาจจะถูกสั่งเก็บหรือว่าอาจจะถูกทำลายยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อกังวลของ DSI ที่เขาบอกว่าการเปิดสำนวนออกมาเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับรูปคดีก็ประมาณนี
0: ้ครับ
1: นะฮะส่วนสำนวนของกกต.อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้แยกกัน
0: ครับ
1: สำนวนของกกต.ก็คือต้องดูว่าเฮ้ยมันมีการหัวจริงหรือเปล่าตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยววันที่14เนี่ย14ก็จะรู
0: ้
1: 14กันยายนเนี่ยกกต.ก็จะออกมาแถลงบอกว่าจะมีการส่งเนี่ยสำนวนเนี่ยไปให้ศาลฎีกาเนี่ยหรือไม่อย่างไร
0: ครับ
1: ทั้งหมดกี่คนนั้นก็ต้องจับตามมองเป็นคนละประเด็นกับ DSI นะฮะ
0: ครับ
1: ติดตามดูเรื่องของในทางการเมืองส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขยืนยันการแต่งตั้งโยกย้ายโปร่งใสให้ตรวจสอบตามกฎหมายหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้บริหารต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน
0: ์
1: วิสัยทัศน์คือมองการไกล
0: ครับ
1: ทันสมัยก็คือไม่ล้าหลังฮะ
0: ครับ
1: มีทัศนคติอันนี้เพิ่งเคยได้ยินนะฮะแคนดูพร้อมลงมือทำแก้ปัญหาไม่ใช่อายุหรืออาวุโสเป็นหลักนะฮะอันนี้โดยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็คือบอกว่าการแต่งตั้งผู้บริหารเนี่ยจะต้องดูองค์ประกอบรอบด้านทั้งประสบการณ์วิสัยทัศน์แล้วก็ความสามารถในการตัดสินใจไม่ใช่ดูเพียงอายุและความอาวุโสเนี่ย คือหน่วยงานราชการเวลาแต่งตั้งเนี่ยปกติเขาจะดูความอาวุโส อยู่มากี่ปีอายุราชการเท่าไหร่ใกล้เกษียณไหมเราก็จะเห็นบ่อยๆว่าเวลาแต่งตั้งราชการเนี่ยโอ้โหใกล้ๆเกษียณแต่หลังๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงหลังๆเนี่ย
0: ค
1: ุณจะเห็นไหมว่าปลัดกระทรวงเนี่ยในแต่ละกระทรวงอายุยาว
0: ๆ อ
1: ายุราชการเนี่ยอย่างน้อยๆนะ5ปี5ปี7ปีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเขาก็มองกันแบบนี้อันนี้ผมคิดเองนะ
0: ค
1: ือถ้าเราตั้งคนที่ใกล้ๆจะเกษียณ2-3 ปีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม
0: ่ครับ
1: เราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเกิดปูทางเนี่ยให้คนที่เขามีอายุราชการเนี่ยที่ยาวแล้วก็มีความสามารถต้องเน้นย้ำนะฮะมีความสามารถและเหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้การบริหารงานเนี่ยมันมีความต่อเนื่อง
0: ครับ
1: ไม่ใช่ปีนี้เกษียณปีหน้าก็เกษียณอีก
0: ครับ
1: แล้วก็ไปเรื่อย
0: ๆมันก็จะต้องมีการแต่งตั้งไปเรื่อย
1: ๆแต่ถ้าเกิดมีการส่งไม้ต่อที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็ดีไงฮะ
0: ก็จะได้เป็นหลักยาวๆไปเลยแต่ว่าก็ต้องมาดูอีกทีนึงมันมีหลายองค์ประกอบ
1: คือมันเหมือนเหรียญ2ด้านอ่ะที่จะต้องดูเพราะว่าคนที่อายุเยอะมีความอาวุโสเนี่ยเขาก็มีประสบการณ
0: ์
1: เขาก็มีความสามารถความเหมาะสมเขาก็
0: ม
1: ีส่วนอีกฝั่งนึงเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดต้องมาเริ่มใหม่อ่ะทุกๆ1ปีทุก2ปีเนี่ยการบริหารงานเนี่ยมันก็ไม่ต่อเนื่องเขาก็มองแบบนี้ก็ได้ก็คือเป็น2มุมที่จะต้องมามองแล้วก็ชั่งน้ำหนักการแต่สุดท้ายนะฮะในทางการเมืองแล้วก็ในอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือมีคำเดียวฮะเพื่อความเหมาะส
0: ม
1: จบทุกอย่างเพื่อความเหมาะสมเนี่ยจบทุกอย่าง นะเอออันนี้ก็คือเรื่องของระบบการบรรจุและต่างๆแต่ผมสังเกตนะ
0: ครับ
1: เนี่ยหลังๆที่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงหรือข้าราชการในระดับสูงเนี่ยอายุราชการเนี่ยจะเหลือเยอะ
0: ก็ยังจะมี
1: 4-5 ปีสมัยก่อนเนี่ย1ปี2ปีจะเกษียณถึงจะได
0: ้
1: แต่เดี๋ยวนี้5ปี6ปี7ปีเท่านั้นเลย
0: ครับ
1: นะฮะช่วยเกิดความต่อเนื่อง
0: ช่วงนี้ก็ใกล้แล้วนะเพราะว่ามีหลายๆท่านก็จะเกษียณอายุราชการนะครับก็เป็นประเด็นเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่น่าจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาน ะครับ
1: นะฮะแต่นั่นแหละก็ขนลุกกันเหมือนกันไงคือคนที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งหรืออะไรพวกนี้เขาจะมีแคนดิเดตใช่ไหมตามหลักอาวุโสแม้แต่ตำรวจเนี่ยนะก็มีตามหลักอาวุโสแต่ก็มันมีหลักอีกอันนึงเนี่ยมาเพิ่มก็คือความสามารถ
0: ครับ
1: เออ
0: ในมุมมองของคุณสมพลมองไงครับ
1: ผมก็มองว่า2อย่างเนี่ยมันต้องควบคู่กันไป2อย่างมันก็ควบคู่กันไปคือจะเอาอายุอย่างเดียวเนี่ยแล้วความสามารถไม่มีเนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย
0: ์
1: แต
0: ่
1: ถ้าเกิดจะเอาความสามารถอย่างเดียวแล้วก็ไม่ดูอาวุโสข้ามหัวกันเลยเนี่ย มันก็ไม่ถูกต้องมันก็ต้องอาศัยหลักเกณฑ์กลางๆเนี่ยที่ไม่มีอคติเนี
0: ่
1: ยในการที่จะเลือกนะฮะอ้าวเรามีไทย AI Passport ไม่ใช่หร
0: อ
1: ลองใช้ไทย AI Passport ในการคัดเลือกดูไหม
0: อ
1: ้าว AI ไม่มีลำเอียงนะ
0: แต่ว่า AI ก็ไม่รู้ว่าประวัติการ
1: ก็คุณก็ส่งประวัติมาสิคุณก็ส่งประวัติมาแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมส่งไทยให้เข้าไปใน AI อ่ะ AI มันเอาเท่าที่รู้นะไม่มีอคตินะ
0: แต่มันก็เป็นแค่หนึ่งองค์ประกอบ
1: ไม่มีเด็กนายนะ
0: แต่ผมก็มองว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบเฉยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วพฤติกรรมต่างๆเนี่ยหรือว่านิสัยส่วนตัว
1: คุณก็ใส่พฤติกรรมลงไป
0: AI
1: เคยถูกร้องเรียนไหม เอออ้าว AI มันประเมินได้นะ AI เนี่ยมันไม่มีอคติแฝงนะไม่มีเด็กนายนะ
0: ก็ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วการคัดเลือกผมแน่นอนว่ามันไม่ใช่อยู่ที่คนคนเดียว
1: ถูกนะ
0: ครับ
1: เอาละถ้าเกิดคนที่ได้ก็บอกอ๋อเหมาะส
0: ม
1: ถ้าคนไม่ได้บอกเฮ้ยไม่เป็นธรรม
0: นะครับก็เป็นปกตินะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็อย่างที่บอกนะครับย้ำในเรื่องของการมองในเรื่องของทัศนคติทันสมัย
1: นะอันนี้ก็เป็นมิติใหม่ในการแต่งตั้งโยกย้าย
0: ครับ
1: นะฮะแม่อ่านข่าวเสร็จเขาจะโยกย้ายเราไหมเนี่ย
0: ไม่โยกเราทำหน้าที่ถูกต้อง
1: เออแต่มันก็เป็นสองมุมมองแหละคือสมัยก่อนเนี่ยใกล้เกษียณถึงได้ตำแหน่งแต่ปัจจุบันเนี่ยกฎเกณฑ์นี้เนี่ยถูกขั้นด
0: ้
1: วยความสามารถวิสัยทัศน
0: ์
1: ทันสมัยทัศนคติลงมือทำเนี่ยก็คือความสามารถอันนี้ก็เอามาเป็นเกณฑ์อีกอันนึงที
0: ่
1: มาเป็นตัวชี้วัดในการที่คุณจะเป็นผู้บริหารนะฮะพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
5: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
6: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
5: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
6: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
5: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเราร่วม เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับล่าสุดฮะมีข่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่มีอันตรายอยู่แล้วสูบบุหรี่เนี่ยมันอันตรายถูกไหมมันมีสารนิโคตินมีไอระเหยเนี่ยที่มันทำลายสุขภาพล่าสุดเนี่ยเขามีการผสมสารเคมีลงไปนะฮะไม่ใช่เพื่อสุขภาพนะครับ
9: ม
1: ันจะทำให้ท่านตายเร็วฮะเขาบอกผสมสารเคมีอันตรายลงไปในบุหรี่ไฟฟ้าสารที่ว่านั้นมันเป็นยังไงแล้วก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายอย่างไรนะฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สาภูมิศรีสุมะจากศูนย์พิษวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีครับตอนนี้คุณหมอพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
10: ครับคุณหมอครับล่าสุดมีข่าวว่ามีการแฝงสารบางอย่างลงไปในบุหรี่ไฟฟ้ามีการผสมลงไปตรงนี้ครับรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
11: ครับผมตามในข่าวเนี่ยของบ้านเราหรือโซนเอเชียเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องของการผสมสารเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่าตระกูลยาบ้านะครับรวมถึงญาติของมันเนี่ยนะครับเข้ามาด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่เพิ่งเป็นข่าวในช่วงปี2ปีนี้นะครับก็จะเป็นสารนำสลบอีโทมิเดตนะฮะซึ่งจริงๆเป็นยาที่คุณหมอดมยาเขาใช้นำสลบก่อนผ่าตัดนะ
1: ครับแล้วเดี๋ยวนะฮะสารนำสลบหรือยาสลบใช่ไหมอันเดียวกันไหมฮะเนี่ย
11: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้ครับมี2ตัวที่น่ากลัวเมทแอมเฟตามีนเนี่ยก็คือคล้ายๆกับยาบ้า
10: ครับ
1: ส่วนเอกสารที่นำสลบเนี่ยคุณหมอผมสงสัยเนี่ยไปใส่ปุ๊บมันสูบไปไม่สลบเหรอฮะ
11: ตรงเนี้ยเดิมเนี่ยมันเป็นยาฉีดครับคราวนี้พอเขาเอามาใช้เนี่ยเขาต้องการสูบให้เมาให้มึนให้เหมือนกับง่วงเมาเหมือนดื่มสุราครับแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นด้วยความเข้มข้นที่ปกติเขาฉีดอ่ะอันนี้เขาเอามาสูบเขาก็ต้องการให้มึนเมาแบบนี
1: ้
11: เพียงแต่ว่าในของบ้านเราเท่าที่อ่านในข่าวเนี่ยมันเป็นคอมบิเนชันคือใส่คู่เลยแอมเฟตามีนหรือตระกูลยาบ้าเนี่ยถ้าได้รับเยอะมันจะดีดมันจะมีอาการกระวนกระวายใช่ไหมครับลูกลี้ลูกลนถ้าเยอะเกินไ
1: ป
11: ถ้าเยอะไม่มากเนี่ยเขาอาจจะทำให้รู้สึกเหมือนกับล่องลอยๆเหมือนมีความสุขมากๆเกินตัวกระตุ้นที่เหมาะสมนะครับคราวนี้คนใช้เขาเอาสองตัวนี้มารวมกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการที่จะเคลิ้มเคลิ้มเมาๆแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะดีดอารวาสถึงขนาดนั้นนะครับก็เลยเอาตระกูลที่ออกฤทธิ์ต่างกันมาอยู่ด้วยกันครับ
1: โอ้โหครับแม่พอนำสารเกี่ยวกับทำให้เคลิ้มทำให้สลบมารวมกับยาบ้าด้วยนะฮะสารเหล่านี้เนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างฮะระยะสั้นระยะยาวเนี่ย
11: ครับผมก็เอาระยะสั้นก่อนนะครับตระกูลยาบ้าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วก็คือว่าเป็นสารกระตุ้นอาจจะทำให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงค่อนในทางสูงเนาะแล้วก็ในรายที่ใช้เยอะหรือปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีหัวใจวายหรือว่าเรื่องของความดันโลหิตสูงจนมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดสมองได้นะครับทั้งเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าสมองขาดเลือดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉียบพลันของฝั่งยาบ้านะครับของฝั่งตัวเรื่องของยานำสลบอีโทมิเดตตัวนี้นะครับก็โดยปกติเนี่ยก็ทำให้ง่วงซึมนะครับเพียงแต่ว่าในขณะที่สูงจนเกินไปก็อาจจะทำให้หลับลึกแล้วก็หยุดหายใจได้นะครับนะความดันโลหิตตกได้ด้วยนะครับคราวนี้ในรายที่ใช้กันเรื้อรังเนี่ยต้องบอกว่าผู้ผสมเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้คนเสพเนี่ยตายในทันที นะครับเขาต้องการให้ติดแล้วก็ใช้ของเขาไปเรื่อยๆไม่แต่ว่าระยะยาวจะมีผลยังไงเนี่ยเขาไม่สนเนี่ยเขาต้องการให้ขายได้เฉย
1: ๆ
11: ทั้งสองตัวเนี่ยเสพติดได้นะครับโดยที่ตระกูลยาบ้าที่บอกคือทำได้เหมือนกับสมองส่วนที่การรับรู้เรื่องของสิ่งที่พึงพอใจหรือว่าการได้รับรางวัลในสมองเนี่ยมันถูกกระตุ้นขึ้นมาแม้เขาก็ถ้าชีวิตเขาไม่มีความสุขอะไรเลยเขาใช้พวกนี้เขาจะรู้สึกสุขขึ้นมาทั้งที่จริงๆไม่มีตัวกระตุ้นอะไรเลยนะครับคราวนี้ในระยะยาวเนี่ยหัวใจกับหลอดเลือดเนี่ยทำงานหนักมากก็จะนำไปสู่เรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบความดันโลหิตสูงนะครับเส้นเลือดสมองนะครับกลุ่มนี้แล้วก็เนื่องจากเนื้อสมองตรงนี้มันถูกกระตุ้นเกินความเหมาะสมครับก็จะทำให้เกิดโรคทางจิตประสาทเป็นลักษณะเหมือนโรคทางจิตได้เป็นโรคจิตได้นะครับช่วงที่หยุดใช้ช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะทำให้มีอารมณ์เหวี่ยงกลับลงไปในด้านที่แบบเหมือนชีวิตไม่มีความสุขเลยก็อาจจะกลายเป็นซึมเศร้าหรือว่าเป็นภาวะเครียดที่ค่อนข้างรุนแรงอาจจะมีการทำร้ายตนเองได้ด้วยนะครับ
1: ครับ
11: สำหรับตัวเอทโทมิเดตที่เป็นยานำสลบเนี่ยปกติเนี่ยไม่มีใครเขาใช้กันยาวๆนะครับนะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยคนก็เอามาใช้ผิดประเภทแล้วก็ใช้กันเรื้อรังจริงๆแล้วเนี่ยเอทโทมิเดตเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยเขามีการรบกวนการสร้างฮอร์โมนบางชนิดนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดแค่ระยะสั้นแล้วก็เราไม่ได้ใช้ต่อเนื่องคราวนี้ถ้าหากว่ามีการไปใช้ต่อเนื่องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือฮอร์โมนตัวที่ผิดปกติเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับร่วมกับเกลือแร่ผิดปกติคือมันเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมความดันและเกลือแร่ในร่างกายครับ
1: ค
11: ราวนี้พอฮอร์โมนตัวนี้ถูกรบกวนนะครับทำให้มีการคั่งของสารตั้งต้นบางตัวเนี่ยทำให้มีการดูดกับเกลือและน้ำเข้าในร่างกายเยอะขึ้นความดันโลหิตก็จะสูงงั้นเราก็จะเจอว่าอายุไม่เท่าไหร่เอง17 18ทำไมความดันโลหิตสูงแล้วอย่างงี้นะครับนะแล้วก็มีเกลือแร่ที่ผิดปกติคือเกลือแร่โพแทสเซียมจะเสียออกไปทางปัสสาวะเยอะๆซึ่งอันนี้แหละเป็นอันตรายถึงชีวิตได้คือเกลือแร่เนี้ยถ้าต่ำมากๆจากหัวใจเต้นผิดจังหวะเสียชีวิตได้เลยครับเพราะฉะนั้นทั้งเฉียบพลันนะครับก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะทั้งเรื้อรังก็มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นเดียวกันครับ
10: ครับผมถามนิดนึงครับถ้าสมมติว่าเป็นการสูบของผู้ที่สูบเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติคนที่อยู่รอบข้างล่ะครับได้รับกลิ่นบุหรี่ที่เป็นสารเมทแอมเฟตามีนหรือว่าสารที่มีนำสลบตรงนี้เข้าไปด้วยเนี่ยจะมีผลกระทบตามมาด้วยไหมครับ
11: ต้องบอกว่าได้รับโดสน้อยลงมากกว่าแต่อย่างนี้ครับข้อมูลการศึกษาเนี่ยเนื่องจากว่าโดยทั่วไปเขาไม่ได้ตรวจจาก2ตัวนี้เนาะเวลาเป็นบุหรี่มือ2คืออันเนี้ยเป็น2ตัวที่เขาเพิ่งตรวจจับเจอในช่วงนี
1: ้
11: นะครับแต่ข้อมูลการได้รับสารจากบุหรี่มือ2มีมาสักระยะแล้วแต่ว่าเป็นการตรวจเรื่องของนิโคตินกัญชานะครับแล้วก็เรื่องของกลุ่มของผู้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจแล้วได้รับบุหรี่มือ2ในลักษณะแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างของกลุ่มของที่เนื่องจากว่านอกจาก2ตัวที่เราพูดเนี่ยมันมีตัวอื่นที่มีผสมทั่วโลกนะครับก็จะมีการพูดถึงการใส่กัญชาการใส่เคตามีนนะครับการใส่ยาแก้ปวดตระกูลมอร์ฟีนหรือเฟนทานิลเข้าไปเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็มีการพูดถึงว่าถ้าได้รับควันบุหรี่มือสองเนี่ยนะครับในกลุ่มที่ได้มีผู้ใช้สารกัญชาเนี่ยก็มีโอกาสที่ตรวจเด็กในบ้านแล้วจะมีกัญชาสารกัญชาเนี่ยอยู่ในปัสสาวะได้อันนี้มีข้อมูลนะครับเรื่องของนิโคตินนะครับก็มีการตรวจว่ามีนิโคตินอยู่ในปัสสาวะของเด็กได้อันนี้ก็มีการถูกพบบ้างเช่นเดียวกันแล้วก็ลักษณะข้อมูลที่เป็นทางอาการเลยชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องของทางลมหายใจนะครับนะซึ่งตัวเด็กที่อยู่ในบ้านเดียวกับผู้ที่สูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าและได้รับเป็นมือสองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดหอบหืดที่กำเริบรุนแรงและก็ต้องเข้าโรงพยาบาลมากกว่าด้วยนะครับประมาณ 1.2 เท่านะครับ
1: ครับครับโอ้พูดถึงบุหรี่ไฟฟ้านี่เป็นภัยเงียบจริงนะฮะบางทีไม่กลิ่นไม่มีนะฮะควันเนี่ยไม่มีกลิ่นนะฮะแล้วก็สารเจือปนต่างๆเยอะควันและนิโคตินในบุหรี่เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพยังไงฮะ
11: ครับผมถ้าพูดถึงตัวนิโคตินเองเนี่ยสมัยก่อนคนเขาเข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วนิโคตินเนี่ยสูบแล้วมันกระปี้กระเป๋ามันตื่นตัวนะฮะแต่ว่านิโคตินเนี่ยมันไปกระตุ้นให้ร่างกายทำงานหนักเกินไปมันกระตุ้นความดันให้มากขึ้นนะครับระยะยาวเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเชื่อว่ามีแต่เรื่องของทางเดินหายใจทุ้งลมโป่งพองใช่ไหมครับนะพอพือมะเร็งปอดแบบนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยก็พบแล้วว่าโรคทางเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับหรือว่ากลุ่มของstroke หรือว่าเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกนะครับซึ่งก็เป็นโรคที่เป็นกันง่ายขึ้นในปัจจุบันอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่สูงมากขึ้นนะครับแม้ว่าอาจจะผลเลือดดีอะไรดีแต่ว่ามาใช้พวกนี้ก็ถือว่าเพิ่มความเสี่ยงให้โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เราอาจจะตรวจเลือดไม่เจอด้วยนะฮะในหมายถึงว่าเราตรวจเช็คอัพประจำปีสุขภาพเนี้ยเราไม่ได้เช็คเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับงั้นถ้ามีถูกพวกนี้อยู่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงตั้งแต่แรกแล้วนะครับ
1: คุณหมอครับถ้าในมุมมองคุณหมอแล้วเนี่ยบุหรี่มวน ที่ขายในตามท้องตลาดเนี่ยกับบุหรี่ไฟฟ้าที่สูบเนี่ยอะไรมันพิษร้ายแรงกว่ากันฮะคืออันไหนตายเร็วกว่ากันฮะพอเปรียบเทียบได้ไหม
11: ถ้าตายเฉียบพลันเนี่ยถ้าตายเฉียบพลันเนี่ยก็ต้องบอกบุหรี่ไฟฟ้าแล้วครับคืออย่างนี้ครับผมไม่อยากให้มองบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเปรียบเทียบกับตัวบุหรี่จริงอย่างเดียวเนาะ
1: บ
11: ุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ
1: ์
11: เขาจะใส่อะไรเข้าไปในเรื่องของเขาเลยอย่างในต่างประเทศเนี่ยที่เสียชีวิตเยอะๆจะเป็นยาแก้ปวดตระกูลเฟนทานิลรู้จักเฟนทานิลนะเป็นยาแก้ปวดที่แบบใช้ในคนไข้มะเร็งเลยครับหรือว่าในคนไข้ที่แบบปวดเรื้อรังในโรงพยาบาลเลยรุนแรงมากเข้ามาใส่ฮะแล้วก็ขนาดที่สูงมากๆมันทำให้หยุดหายใจเสียชีวิตวัยรุ่นอเมริกานี่เสียชีวิตด้วยเฟนทานิลค่อนข้างเยอะนะครับและส่วนหนึ่งก็คือใส่ในอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าด้วย
1: ฉะ
11: นั้นอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์การสู
1: บ
11: เขาจะสูบอะไรจะเสพอะไรเขาเปลี่ยนได้เรื่อยๆ
1: ครับเฟนทานิลเนี่ยเขาเอามาใส่ไปทำไมฮะยาแก้ปวดฮะ
11: ก็หนึ่งก็คือไม่ปวดสองก็คือทำให้เคลิ้มเคลิ้มลอยลอยได้เหมือนกันขนาดสูงๆมันจะเริ่มงงเงียงงงเงียเช่นเดียวกัน
1: ครับอยากเมาว่าอย่างนั้นเถอะอยากเคลิ้ม
11: ใช่
1: คร
11: ับ
1: นั่นนะฮะ
11: ใช
1: ่ครับอยากให้คุณหมอฝาก
11: ข้อ
1: ครับ
11: จริงจริงมีสารอื่นๆที่ต้องระวังอีกนิดหน่อยคร
1: ับ
11: ที่เคยเคลมกันว่าสารในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ก่อมะเร็งก็หลังๆเริ่มตรวจเจอมากขึ้นเนื่องจากว่ามันมีการใส่กลิ่นใส่ตัวทำละลายเพื่อที่จะใส่กลิ่นและสารต่างๆเข้าไปมากขึ้นก็เริ่มตรวจเจอพวกฟอร์มาลีไฮด์ซึ่งอาจจะเจอในเราอาจจะรู้จักฟอร์มาลินนะฮะฟอร์มาลีไฮด์เป็นส่วนหนึ่งของฟอร์มาลินน้ำยารองศพเนี่ยนะครับก็อยู่ในนั้นนะครับหรือว่าสารก่อมะเร็งอื่นก็เริ่มตรวจพบมากขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่าการศึกษาเกี่ยวกับมะเร็งทำไมยังไม่โผล่ออกมามากนักต้องเท้าความก่อนว่าตอนที่เรารู้ว่าบุหรี่เป็นสารก่อมะเร็งกว่าจะรู้อะครับมันกระเถิบออกไปเป็นแบบเป็นสิบสิบปีอะเพราะว่าจริงๆการเกิดมะเร็งมันไม่ได้สูบวันนี้แล้วเป็นพรุ่งนี
1: ้
11: เพราะฉะนั้นสาเหตุที่ข้อมูลทางมะเร็งยังไม่มาแต่ว่าหมายถึงว่าไม่มาในคนเนี่ยแต่ว่าในหลอดทดลองในตัวการตรวจเจอสารเนี่ยก็เริ่มมามากขึ้นแล้วนะครับ
10: ครับแสดงว่าก็มีอันตรายเยอะขึ้นมากๆฟอร์มาลินนี้ฉีดไปจะทำเรียกว่าดมไปจะได้อะไรเพราะปกติจะฉีดในศพนะได้อะไร
11: ก็เป็นสารละลายเครืองครับเป็นสารละลายเครืองก็จริงๆเขาไม่ได้จงใจจะใส่ฟอร์มาลินนะครับแต่ว่าด้วยความว่าตัวทำละลายที่เขาใช้ตัวสารเคมีที่เขาใช้เนี่ยมันไปโดนความร้อนแล้วก็ระเหยเป็นพวกสารตระกูลนี้ออกมา
10: ก็จะทำให้เคลิ้มใช่ไหมครับ
11: ก็ฟอร์มาลดีไฮด์นี่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองเขาไม่ได้จงใจจะใส่เขาจงใจจะเป็นใช้ตัวทำละลายเพื่อจะใส่กลิ่นช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยครับเขาต้องใจจะใส่กลิ่นอย่างอื่นก
1: ็
11: ต้องมีตัวทำละลายให้เท่านั้นเองครับ
1: เป็นคุณสมบัติทางเคมีที่จะใส่ตัวเสริมเข้าไป
10: ครับ
1: นะฮะ
10: ครับอยากให้คุณหมอฝากข้อคิดถึงสังคมหน่อยครับตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กๆด้วยนะครับตรงนี้ให้คุณหมอให้ข้อคิดกับครอบครัวสังคมเกี่ยวกับพิษบุหรี่ไฟฟ้าหน่อยครับ
11: ครับผมสำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่นำไปสู่การเสพยาอื่นๆมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการบังหน้าว่าเป็นการให้นิโคตินอย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเพียงอุปกรณ์หนึ่งผู้ขายเขาต้องการให้คนติดงั้นเขาสามารถจะใส่ยาเสพติดอะไรเข้าไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยาเสพติดเหล่านี้ก็จะเป็นอันตรายต่อทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังต่อสุขภาวะรวมถึงสุขภาพทางจิตของผู้ใช้ด้วยรวมถึงคนที่อยู่รอบๆตัวก็มีโอกาสที่จะได้รับสารละลายเครื่องหรือสารต่างๆเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เฝ้าระวังนะครับว่าจริงๆมันเป็นของผิดกฎหมายด้วยถ้าเจอก็แจ้งนะฮะผู้ปกครองแจ้งคุณครูนะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็จะลดการสัมผัสบุหรี่ไฟฟ้าได้และที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มั่นใจเพราะบางอันหน้าตาเหมือนของเล่นหน้าตาเหมือน USB drive หน
1: ้
11: าตาเหมือนของในชีวิตประจำวันนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ขอเด็กเขาตรวจดูได้เลยนะครับแล้วก็เอามานั่งดูนั่งพิจารณากับคุณครูหรือว่ากลุ่มคนที่เขามีข้อมูลนะครับทางตัวอย่างรูปของบุหรี่ไฟฟ้าเพราะจริงๆคุณครูนี่อบรมเรื่องพวกนี้พอสมควรเลยครับบางโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนสีขาวนะมีความรู้เรื่องอุปกรณ์พวกนี้มีการตรวจกระเป๋าเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับเท่ากับคุณครูและผู้ปกครองต้องเท่าทันเด็กและเยาวชนด้วยนะครับถ้าไม่รู้ว่านี่คือสิ่งเสพติดนี่คือสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะบุหรี่ไฟฟ้านี่มีไว้ในครอบครองซื้อขายนี่ไม่ได้ใช่ไหมมันผิดกฎหมายใช่ไหม
11: ครับผิดกฎหมายครับ
1: ครับครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สาภูมิศรีสุมะจากศูนย์พิษวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
10: ขอบคุณครับ
11: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
1: ครับนี่คือพิษภัยนะฮะของบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่พิษมากขึ้นนะครับ
10: ผมฟังแล้วผมยังรู้สึกเลยว่าถ้าสมมุติว่าเราไปได้รับกลิ่นยาบ้า
1: เราไม่สูบอ่ะแต่เราไปบังเอิ บังเอิญ
10: ไปได้กลิ่นมาเนี่ย
1: ไอคนรอบข้างสูบ
10: เราผิดได้ไหมเนี่ยอันตรายนะครับ
1: ถ้าแฟนสูบนี่ทำยังไง
10: โอ้
1: เลิกกับแฟนไหมหรือจะให้เขาเลิก
10: ด่าก่อน
1: ด่าก่อนใครจะเขาเรียกว่าไงขับเคลื่อนด้วยแรงด่า
10: เขาเคลื่อนด้วยแรงด่าไม่ถูกต้องนะครับเรื่องนี้นะครับก็ฝากกันไว้นะครับเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับ
1: ครับไปดูเรื่องไทย AI Passport กันบ้างนะฮะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะบอกว่าเวอร์ชันฟรีดีกว่าของไทย AI Passport คุณชัยชนกก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริง
10: ครับ
1: บอกว่าไม่จริงนะฮะด้วยเหตุผลหลายเรื่องนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของเราใส่คำสั่งไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่
10: ครับ
1: นะฮะบอกว่าตัวโปรใช้ไม่ดีเท่าของฟรีต้องไปดูว่าคุณใช้งานตัวโปรอันไหนทำเรื่องอะไรเปรียบเทียบกับตัวฟรีอย่างไรเพราะทุกโมเดลทุกอันที่อยู่ในแพลตฟอร์มล้วนเป็นโมเดลที่มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอันนี้การชี้แจงของคุณชัยชนก
10: ครับ
1: นะฮะนี่ก็คือบอกว่าแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยก็คือการใช้เนี่ยมันจะต้องมีการอะไรอะไรมากกว่านี
10: ้คือต้องเลือกใช่ไหมคือคุณชัยชนกเขาบอกว่า
1: คุณชัยชนกพยายามจะบอกตรงนี้แล้วก็ในการสื่อสารเนี่ยที่มีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าโมเดลเนี่ยเดียวกันเช่น Gemini ChatGPT เขาใช้ตัวฟรีแล้วใส่คำสั่งเดียวกันลงไปในแอปพลิเคชันนั้น AI ตัวนั้นแล้วไปใช้ใน Thai AI Passport ก็เลือก
10: Gemini เหมือนกัน
1: ถูกต้องแต่คำตอบออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบละว่าอันไหนเนี่ยดีกว่ากัน
10: ครับ
1: อันไหนดีกว่ากันก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยของฟรีมันดีกว่าเขาก็บอกว่าของฟรีมันดีกว่าคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมก
10: ็
1: สรุปโดยสั้นๆ
10: ต้องให้เรียกว่ายังไงเวลาเราจะเลือกใช้ AI อย่างคุณทรงพลอย่างผมใช้หนึ่งแพลตฟอร์มผมก็ไม่ได้มีการไปเลือกหลายอันนะคุณทรงพล
1: คือ Thai AI Passport เนี่ยมันจะมีตัวเลือกว่าคุณจะใช้ AI ตัวไหนแล้วพอเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะมีบอกว่าคุณจะเลือกคุณสมบัติอย่างไรวิเคราะห์อย่างรวดเร็ววิเคราะห์ปานกลางหรือว่าวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วก็รวมถึงว่าจะเอาแบบไหนแบบย่อหน้าแบบอะไ
10: ร
1: นะฮะแล้วกดยืนยันลงไปเปรียบเทียบ AI 2ตัวเนี่ยก็ทำได้นะฮะแต่ว่าคือผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันยังไม่ประทับใจกับความคาดหวังของประชาชนที่คาดหวังไว้ค่อนข้างสูงเพราะประชาชนเนี่ยผมพูดแทนเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขามีความคิดว่าAI ที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยจะถูกอัปเกรดให้มันเป็นเวอร์ชันที่แบบเสียตังค
10: ์
1: อ่ะสมมติผมใช้ Gemini ปุ๊บเนี่ยผมก็นึกว่าจะอัปเกรดผมเนี่ยให้เป็นเวอร์ชันเสียตังค์ด้วย AI ที่ผมมีอยู
10: ่
1: แต่ปรากฏว่ามันคือการใช้ฮับหรือว่าตัวเชื่อมต่อเนี่ยที่เรียกว่า Thai AI Passport เชื่อม AI หลายๆตัวเข้าไปซึ่งเราจะต้องผ่านเว็บท่าตัวนั้นเว็บพอร์ทัลเนี่ยหรือตัวฮับเนี่ยถึงจะไปใช้ AI ตรงนั้นได
10: ้
1: พูดง่ายๆเนี่ยเหมือนมีเครื่องกรองน้ำไปอยู่ระหว่างท่
10: อ
1: ในแต่ละท่อ
10: แล้วเราต้องเลือกท่อเองด้วย
1: แล้วเราก็ต้องเลือกท่อเองแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยถ้าเป็นน้ำเนี่ย
10: ครับ
1: ก็คือน้ำที่ไม่แรง น้ำที่ไม่แรง
10: ครับ
1: เป็นน้ำที่สะอาดเป็นน้ำที่ไม่แรงแต่ถ้าเกิดคุณใช้ AI ตัวเดียวของคุณเพียวๆเนี่ยน้ำจะออกมาค่อนข้างแรงเหมือนผ่านปั๊มน้ำ
10: อาจจะเป็นน้ำที่ไม่ได้กรองหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีคือมันตอบโจทย์คนที่คนอยากได้นะตอนนั้นเลย
1: ก็อย่างที่ผมบอกแหละเราต้องใช้เวลาในการประเมินอันนี้มันเร็วไป
10: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีกับ AI เนี่ยต้องให้เวลาต้องให้เวลาปัญญาประดิษฐ์ให้เวลานักพัฒนาเราต้องคอยส่งเนี่ยปัญหาอุปสรรคไปแล้วเขาก็จะค่อยๆแก้ไขและพัฒนาตามสิ่งที่เราเนี่ยร้องขอไปนะฮะมันคือการพัฒนาของ AI คำถามอยู่ที่ว่าในทางการเมืองนะเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อีกบอกว่ายอดเนี่ยที่มันออกมาปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ยอดจริง
10: ครับ
1: ที่มีคนไปลงทะเบียนล้านกว่าคน active user ที่ใช้อยู่ 500,000 คน
10: ครับ
1: เป็นตัวเลขเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือรัฐบาลนั่นแหละ
10: ครับ
1: มีประเด็นนี้ออกมาเนี่ยก็มีการชี้แจงกันออกมา
10: ครับตรงนี้นะครับทางคุณชัยชนกนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับกับโครงการไทย AI Passport นะครับยอด 500,000 กว่าคนเนี่ยมีการตรวจสอบแบบรายวันนะยอดลงทะเบียนตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับ 1,300,000-1,400,000 คนโดยประมาณนะครับเพราะว่าการขึ้นของตัวเลขเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้อยู่นะครับส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเนี่ยเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการซ่อสร้างยอดปลอมแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมจัดทำแดชบอร์ดแดชบอร์ดเนี่ยก็คือเป็นเหมือนแผนภูมิแผนผังนะครับว่าจำนวนที่ลงทะเบียนตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะเพื่อให้การตรวจสอบเนี่ยหรือว่าการนำเสนอข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยเห็นได้แบบเรียลไทม์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีการนำมาจัดเพื่อที่จะทำให้ตัวเลขเนี่ยได้โปร่งใสนะครับคุณชัยชนกนะครับยอมว่าสิ่งที่กังวลมากเนี่ยคือปัญหาการใช้โมเดลคือยอดลงทะเบียนเริ่มชะลอตัวแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเนื่องจากว่าการที่พอมีการประมวลผลออกมานะครับในส่วนที่ใช้ไทย AI Passport ค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มตัวเมือง
1: ครับ
10: แต่ว่าก็จะมีการประสานนะครับกับฝั่งทางกระทรวงอว.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับสนับสนุนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือว่าอินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับคุณครูนักศึกษาและก็ประชาชนในต่างจังหวัดนะครับเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้หลายๆท่านเนี่ยได้เข้าถึง AI ระดับโปรที่ได้ทั่วถึงซึ่งขณะเดียวกันนะครับก็มีการชี้แจงนะว่าไทย AI Passport เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมโมเดล AI จากภาคเอกชนนะครับไม่ได้สร้างขึ้นเองจึงอาจจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากแอปพลิเคชันที่เคยใช้หรือว่าพฤติกรรมของโมเดลแต่ละโมเดลที่หลายๆคนใช้อยู
1: ่
10: นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันนะว่าการรวบรวมโมเดลแต่ละโมเดลนั้นเนี่ยก็คือมันอาจจะมีข้อแตกต่างหลายๆคนอาจจะคิดว่าการใส่อีเมลที่มีการลงทะเบียนในวันแรกเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ในอีเมลที่อัปเกรดในแต่ละแอปเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่นะครับก็จะต้องมาใช้ในเว็บไซต์ aipass.go.th แทน
1: ครับ
10: นะครับแล้วก็ทางนี้เองกระทรวง EDE นะครับก็ได้มีการสั่งปรับค่าเริ่มต้นของระบบจากโมเดลฟรีให้เป็นโมเดลระดับสูงสุดหรือว่าโปรเพื่อให้ประชาชนได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับซึ่งก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายโทเค็นหรือว่าการจ่ายเงินเพราะรัฐบาลก็จะมีการสนับสนุนตามสัญญาที่มีการให้ไว้กับผู้บริการนะครับ
1: ครับการใช้ AI ที่มีคุณภาพเนี่ยหรือว่าการประเมินว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็คงไม่ใช่การดูที่ตัวเลขเนี่ยของผู้ใช้งานแต่ว่ามันคือการใช้ AI แล้วมันเกิดประโยชน์กับชีวิตท่านอย่างไรเช่นเมื่อก่อนท่านต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำถึงดึกถึงดื่นเนี่ย AI ช่วยให้คุณเนี่ยสามารถสรุปงานได้เร็วทำงานด่วนเนี่ยสามารถทำได้ไวจากเดิม2ชั่วโมงเหลือ15นาทีนะครับคุณก็จะเอาเวลา1ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยไปใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยในการที่จะพักผ่อนหย่อนใจไปซื้อของฝากแฟนหรือคิดถึงทำสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันพัฒนางานให้คุณมากขึ้นนี่คือการทำ AI เนี่ยให้ใช้กับชีวิตจริงให้เรามีชีวิตที่มันมีคุณภาพชีวิตมากยิ่งขึ้น
10: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะหาคำศัพท์อะไรเราต้องเปิดหนังสือหลังๆมาถ้าสมมติจะหาคำศัพท์มาใช้ Talking Dead หลังๆมาใช้ Google นะอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ AI
1: ใช่
10: ม
1: ัน
10: ก็จะเปลี่ยนตามยุคไป
1: คือมันจะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตที่สบายแล้วก็ง่ายขึ้นนั่นนะฮะนี่คือวัตถุประสงค์ของ AI ไปดูเรื่อง Data Center กันบ้างนะครับหลังจากที่โอ้โหกลายเป็นจำเลยสังคมนะฮะที่ไหนมี Data Center คนก็ตกอกตกใจ Data Center ก็มีมานานแล้วนะครับธนาคารสถาบันการเงินบริษัทเอกชนต่างๆในสมัยก่อนๆเนี่ยเวลาเขาจะเก็บข้อมูลเขาจะเช่าเซิร์ฟเวอร
10: ์
1: รู้จักไหมเซิร์ฟเวอร์คือที่เก็บข้อมูล
10: ครับ
1: ขนาดใหญ
10: ่ทางข้อมูล
1: ทางข้อมูลบางธนาคารบางบริษัทก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง
10: ครับ
1: แต่ถ้าใหญ่ๆหน่อยก็จะไปเช่าเซิร์ฟเวอร์เขานี่แหละเรียกว่า data center
10: ครับ
1: ในยุคเริ่มแรกนะฮะก็คือไปเช่าเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลคือ data center แต่ปัจจุบัน
10: ครับ
1: มีการพัฒนาของ AI ระบบ cloud ในการเก็บข้อมูลก็จะต้องมีการตั้ง data center หรือว่าศูนย์เก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เนี่ยใหญ่ขึ้น
10: ครับ
1: นะฮะแล้วก็พอมีการลงทุนเกี่ยวกับ data center ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดผลกระทบก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นยังไงมลพิษด้านเสียงพัดลมเนี่ยที่อยู่ในระบบหล่อเย็นเนี่ยของ data center จะทำงานตลอด24ชั่วโมง
10: ครับ
1: เพื่อให้ความเย็นเดซิเบลหรือว่าตัวความดังเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 80-90 เดซิเบล
10: ครับ
1: ซึ่งถ้าคนบ้านอยู่แถวนั้นนะฮะ
10: ได้ยินแน่นอน
1: คือมันก็จะรบกวน
10: ระบายความร้อนอีก
1: มันจะใช่แล้วมันมีการระบายความร้อนถ้าหน้าร้อนเนี่ยหายห่วงแล้วนะครับ
10: โอ้โห
1: ร้อนระอุ
10: ครับ
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟเนี่ยใช้น้ำใช้ไฟเยอะ ความเสถียรของระบบไฟฟ้ารวมถึงการเก็บถังน้ำมันแกนลอนน้ำมันเนี่ยเอาไว้เวลาฉุกเฉินเวลาปั่นไฟซึ่งเขาจะต้องมีถังน้ำมันเนี่ยในการสำรองปั่นไฟไว้48ชั่วโมงเพื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับไฟตกนะฮะอันนี้คือ data center
10: ครับ
1: ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคือกฎหมายของไทยเนี่ยมันยังไปไม่ถึง
10: ค
1: ือสิ่งต่างๆมันเข้ามาเร็วทำให้กฎหมายของไทยยังมีช่องว่างช่องโหว
10: ่
1: นะฮะดังนั้นแล้วเราจะต้องกำหนดกรอบและกติกาเพื่อขีดเส้นในการประกอบกิจการ Data Center ให้ไม่เดือดร้อนกับประชาชนนะฮะวันนี้ฮะคุณเอกนิตินิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็มีการเปิดเผยว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือว่าบอร์ด Data Center นะครับก็จะมีนัดแรกในวันนี้ครับ 8:30 ท่านนายกก็มานะครับคุณเอกนิติก็มาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็มาพร้อมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ Data Center เนี่ยก็มีเรื่องของข่าวว่ามันมีผลกระทบต่างๆเนี่ยกับประชาชนนะฮะคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมก็จะมีการวางกรอบแนวคิดแนวทางในการกำกับดูแล Data Center ในภาพรวมเพื่อให้เกิดการลงทุนที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจพร้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมนะฮะต้องติดตามดูนะฮะเพราะว่า Data Center เนี่ยก็เกิดการลงทุนมหาศาลนะฮะมี36โครงการมูลค่ากว่า 700,000 ล้านบาทอันนี้ข้อมูลปี67นะครับแต่ว่าคำถามคือผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยมันเกิดกันเยอะคือแย่งการใช้ไฟฟ้าการสะสมน้ำมันเรื่องของกลิ่นเรื่องของความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการกำกับดูแลแล้วก็นักวิชาการก็เสนอว่าการตั้ง Data Center ต่อไปจากนี้ควรมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่อย่างนั้นถ้าไม่ผ่านสร้างไม่ได
10: ้
1: นะฮะ
10: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับวันนี้จะมีการประชุมการเกิดขึ้นนะครับมาติดตามข่าวสารของพวกเรากันได้ใหม่นะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วนะครับต้องลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อ

0: ปยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลลมมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากควรติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนันทพัฒน์แสนตุ้มรายงาน
0: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
2: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตพร้อมสั่งเคลื่อนย้ายออกทันทีเพื่อความปลอดภัย
3: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลจากการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวาสนาตระเกตรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: โกฟันสนุกได้ทุกวัน พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้า

0: หารความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
1: ้
0: พ
1: ิ
0: กัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวย์และพบกันที่โกฟัน
2: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสิบสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้ประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569นะครับผมออกอากาศร่วมกันกับอีก4สถานีฟังอันดามันได้แก่พังงากระบี่ภูเก็ตและสวทตะกั่วป่านะครับผมรับฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็วันนี้นะครับในช่วงของเปิดอกทกประเด็นเราก็จะไลฟ์สดทางเพจ Facebook สวทรนองกันด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบชื่นชมการทำอาหารนะครับผมวันนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทักทายพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับมีผลกระทบไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้เนื่องจากประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยนะครับจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงนะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับอันหนึ่งนะครับพายุดีเพรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือว่าได้ที่สายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรฝั่งอันดามันนะครับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดทิศทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี2570นะครับภายใต้แนวคิด The Year of Transformation มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่อาเซียนนะครับ Number One High ValueMeaningful Destination และเป็นจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ที่เดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด365วันเลยนะครับโดยตั้งเป้าการท่องเที่ยวเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5กระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง60-40ปรับสมดุลตลาดและกลุ่มนักท่องเที่ยวควบคู่กับการกระจายรายได้สู่19พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่แล้วก็เปิดตัวน้องสุขใจและน้องรักยิ้มคาแรคเตอร์ใหม่ที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ไทยและสร้างความผูกพันกับนักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ365วันไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีและสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิ้วนะครับผ่านการออกแบบ Teams Experience ครอบคลุมอัตลักษณ์และของแต่ละภูมิภาคนะครับทางนี้ก็เพื่อสร้างเหตุผลใหม่ๆในการเดินทางรวมถึงต่อยอดเครือข่ายยูเนสโก Thailand Network และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนกว่า55แห่งแล้วก็เดินหน้าสร้างอัตลักษณ์เมืองผ่าน Signature Destination Branding นำร่อง5จังหวัดได้แก่เชียงรายอุบลราชธานีสงขลาตราดและสมุทรสงคราม
พร้อมทั้งนะครับสร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่4ด้านเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับไลฟ์อีโคโนมีอาหารภูมิปัญญาไทยเทศกาลอัตลักษณ์ไทยนอกจากนี้ยังขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงทั้งเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้แก่ Wellness Hill เสมิงหางดงและ Wellness Hot Springแม่อ่อนสันกำแพงนะครับรวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ครีเอทีฟทัวริซึมคอฟฟี่แอนทีให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ซึ่งสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้นะครับไปต่อที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า AIS และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA นะครับทางนี้ก็เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่กำลังพลและครอบครัววางรากฐานกำลังพลดิจิทัลและยกระดับการป้องกันประเทศสู่ดิจิทัล Defense พร้อมขยายผลไปยังหน่วยทหารทั้ง4ภาคครอบคลุมกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศพร้อมระบุว่านะครับ AI จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการตัดสินใจแต่ก็นำมาซึ่งภัยคุกคามใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นภัยไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลและความเสี่ยงต่อข้อมูลด้านความมั่นคงจึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังพลให้ใช้ AI เป็นรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบนะครับทั้งนี้นะครับย้ำว่าความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุทธภกรเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มจากคนที่มีความรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นรู้เท่าทันภัยคุกคามแต่ก็สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น
2: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวท่างก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็ข้อตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลยอ่ะ
1: พายพี่ล่วงไม่ได้ฟังข้าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
2: โอ้ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เนโก้ก่อนนักการอ้อเรือวายวันนี้ต้องรับค่าชีวิตไปก่อนคอยตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องเมฆาไว้ที่ปลอดภัยก่อนละกันนะ
1: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
3: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: มาคุย
4: กลับมาช่วงคัดข่าวมาคุยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่จังหวัดกระบี่ซึ่งจังหวัดกระบี่พร้อมปักหมุดเจ้าภาพจัดแข่งกระบี่อันดามันเกมคัดนักกีฬาเยาวชนอาวุโสตัวแทนภาค4สู้ศึกระดับชาติที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมติดตามความพร้อมของฝ่ายต่างๆในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9รอบคัดเลือกภาค4กระบี่อันดามันเกมณจังหวัดกระบี่ครั้งที่3นะครับณห้องประชุมพนมเบญจาสารกลางจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าช่วงต้นของการประชุมนะครับจังหวัดกระบี่ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทน14จังหวัดภาคใต้ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42รอบคัดเลือกภาค4กระบี่อันดามันเกมระหว่างวันที่11ถึง20พฤศจิกายนนี้และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9รอบคัดเลือกภาค4กระบี่อันดามันเกมระหว่าง21ถึง27พฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค4เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมติดตามความคืบหน้าตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆของคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดเตรียมงานและแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแสดงออกถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในทุกๆด้านนะครับไปต่อกันที่จังหวัดพังงาจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569กับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนายภัยรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่แผ่นดินประจำปี2569จังหวัดพังงาพร้อมทั้งมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข็มที่ระลึกแก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินมอบเกียรติบัตรการประกวดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีพัฒนาการจังหวัดพังงาผู้แทนผู้อำนวยการปปส.ภาค8หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอนะครับรวมถึงประชาชนเข้าร่วมพิธีที่ห้องประชุมไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดในประเทศไทยจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2546โดยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรในหมู่บ้านและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันและ และแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2547มาจนถึงปัจจุบันนะครับทางนี้ทางจังหวัดพังงาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งปัจจุบันนะครับมีกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดพังงาทั้งหมด311หมู่บ้าน11ชุมชนซึ่งได้มีการกำหนดแนวทางเชิงรุกในการสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการเครือข่ายทั้งระดับตำบลจังหวัดและก็อำเภอโดยเน้นการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับจากพังงาเราไปที่จังหวัดภูเก็ตจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ลานอเนกประสงค์โถงกลางสารกลางจังหวัดภูเก็ตนายชวนรินทร์เกิดสมมอบหมายให้นายรอมดอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งนายรอมดอนฮะอีอาแวร์ได้กล่าวว่านะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานโดยความสำเร็จไม่ได้สะท้อนเพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่รวมถึงความสุขความมั่นคงในชีวิตของประชาชนในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขการศึกษาอาชีพรายได้การเข้าถึงบริการของภาครัฐและสิ่งแวดล้อมซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสในการนำเสนอความสำเร็จและเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการทำงานในพื้นที่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการการแสดงผลความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน5มิติได้แก่ด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาและด้านการเข้าถึงบริการของภาครัฐพร้อมจัดการแสดงจำหน่ายสินค้าชุมชนโอท็อปที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานรวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆนอกจากนี้ก็มีการเสวนาและเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและมีพิธีมอบประกาศกิตติคุณแก่หน่วยงานและบุคลากรที่ให้การสนับสนุนการเคลื่อนขออภัยนะครับการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ห้องประชุมพระพึงทานชั้น3สารกลางจังหวัดระนองนายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบสรุปภาพรวมผลการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของจังหวัดระนองและแนะนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนที่มีความโดดเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นอกจากนี้ยังติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดระนองผ่านระบบการจัดการแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน MIS และได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับคุณสนชัยอุ่ยเต็กเข่งเจ้าของร้าน J&T อาหารดีเมืองระนองในเมนูหูเกี่ยมถึงซึ่งได้รับรางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปีนี้ของจังหวัดระนองกันนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ

ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมอยู่บนถนนเรืองราษฎร์ในตัวเมืองจังหวัดระนองนะครับผมทางหลังที่ผมนี้คือทางไปพระราชวังรัตนารังสรรค์หอพระเก้าเกจิแล้วก็สกายบล็อกแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นครับเราจะพาทุกท่านไปตามหาเมนูซึ่งเพิ่งได้รับรางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเดอะลอสเทสรสชาติขาดหายไปประจำปี2569ของจังหวัดระนองนะครับนั่นก็คือเมนูหูเกี๊ยมถิ่นนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปตามหามาพร้อมกันเลยนะครับครับผมครับ

0: ็อันดับแรกเดี๋ยวให้ทางโกแนะนำทางร้านกับท่านผู้ชมก่อนนะครับผมอันดับแรกเลยครับผม
1: ก็ร้านผมร้านเจนทีนะครับก็อยู่ถนนเรืองราชตรงเกตถนนเรืองราชนะครับอยู่ในตัวเมืองครับซึ่งเราก็เป็นร้านอาหารพื้นเมืองของระนองซึ่งเรานอกจากเมนูนี้แล้วยังเมนูอื่นที่เป็นอาหารพื้นเมืองเป็นหลักอยู่ครับ
0: เปิดร้านมากี่ปีแล้วครับร้านเจน
1: ก็ถ้าเปิดร้านจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นก็หลายสิบปีไม่ใช่ปี20แต่ว่าตอนนั้นยังไม่เป็นอาหารเยอะแล้วถ้าเอาอาหารเยอะๆเป็นหลักจริงๆก็ปี2536
0: เริ่มดีเปิดที่ตรงนี้เลยเปล่าครับหร
1: ือ
0: ว่า
1: อยู่ข้างๆก่อนแล้วก็ไปตรงนี้ปี239ปี39แต่อาหารพื้นเมืองที่เก่าๆก็จะมีอยู่ 3-4 ตัวก่อนและพอปีสัก5กว่านี้ก็เลือกอาหารพื้นเมืองมาเยอะเลยโอเคว่าเราก็ควรจะให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่ไม่เคยกินเด็กๆรุ่นเรียนก็หลับไปกินอาหารพื้นเมืองเพราะเราคนอายุเยอะจะไปขายอาหารทันสมัยมันดูไม่เข้าท่าอย่างไม่ทันเขาก็เลยเลือกอาหารเก่าๆมาขายครับ
0: คือร
1: ับ
0: ประทาน
1: มาก่อนใช่ครับคือเมนูพวกนี้เนี่ยเมนูว่าชุนเอี้ยยาวเยวเกี่ยมถึงเนี่ยหลักๆได้จากอาซึ่งอาผมน้องเตี่ยเรียกสมัยก่อนเขาเรียกน้องเขาเรียกกอนะเตี่ยกอคือน้องเตี่ยพอดีกอปานกอปานเนี่ยแกเป็นคนที่ติดตามน้องของอาม้าผมคือกูของคุณขจรของนิเวศซึ่งเป็นสสคนแรกของระนองเอพอท่านติดตามคือเหมือนกับมาอยู่กับปู่นะครับพี่แกก็ต้องเขามีงานเลี้ยงงานอะไรบ่อยแกต้องทำอาหารเนี่ยและแกก็เป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วก็ต้องทำอาหารเลี้ยงเขาบ้างอะไรบ้างเนี่ยมีแขกมาอะไรก็ต้องทำอาหารพวกนี้แกก็ทำอาหารพวกนี้มานานแล้วนะนี่ผมก็ได้รับความรู้จักอาเนี่ยครับแรกอาหารคืออาหารเขาเรียกกึ่งไทยจีนที่มาทำงานที่ระนองยุคก่อนยุคบึกเบิกครับคนจีนฮกเกี้ยนแกก็เลยทำอาหารพวกนี้ออกมาแล้วก็ผมก็ได้รับความรู้จักแกก็ประมาณ 3-4 ตัวมีหมูค้องชุนเปี๊ยะยาวเยหูเก็มถึงอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาศึกษาต่อจากพี่สะพ้ายเป็นพื้นบ้านอันนี้ผมเรียกเป็นพื้นเมืองนะพวกนี้หูเก็มถึงเนี่ยพื้นเมืองนะครับแล้วก็มีพื้นบ้างพวกทำด้วยกะปิบ้างอาหารที่ปรุงรสด้วยกะปินะครับประมาณนั้น
0: เราชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กๆเพราะว่ามีการส่งต่อ
1: ลูกคือที่จริงมันก็ยังไม่ได้ทีเดียวแต่ว่าพอมาเป็นอาชีพเราก็ต้องสนใจพอผมเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไอติมตั้งแต่ปี2020
0: เริ่มทำไอติมก่อน
1: ทำเป็นตัวแท้ขายไอติมแต่งหน้าคนแรกในระนองไอติมแต่งหน้า นั่นแหละครับแล้วก็เลยต้องมาทางนี้แหละชีวิตก็มาทางนี้จริงก็ทำมาหลากหลายชีวิตทำมาหลายชนิดแหละมันเป็นเด็กแต่ก็ทำงานเป็นลูกจ้างก็อันนี้ไหนร้านมีร้านรถอะไรซ่อมรถขายซื้อพิมพ์ทำทุกอย่างสุดท้ายมาจบตรงนี
0: ้สมมติว่าถ้านักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เข้ามาในร้านเจนทีเนี้ยเมนูที่เขานิยมสั่งนะครับรับประทานเป็นเมนูบ้าง
1: คือเยอะเลยครับมันไม่ว่าจะเป็นชุนเปี๊ยะยาวเยก๊กซิบบี้หรือเป็นถ้าเป็นพื้นบ้านก็มีปลาทูทอดกะปิทรงเครื่องอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ขอร้องก็มีทะเลก็จะมีพวกทะเลก็จะมีปูนิ่มอะไรพวกนี้แต่ว่าหลักเนี่ยที่ร้านนี้ก็สั่งเกี่ยวกับเมนูพื้นบ้านพื้นเมืองเนี่ยครับพวกยาวเยชุนเปี๊ยะเนี่ยก๊กซิบบี้ฮู้เกี่ยมถึงแล้วก็จะมีหมูกรอบพวกอะไรประมาณนี้ครับเป็นของพื้นบ้านจริงๆพื้นเมืองจริงๆอย่างนี้มันจะเป็นหลักอย่างนั้นเลย
0: ส่วนใหญ่ว
1: ั
0: ตถุดิบก็มาจากในพื้นเมืองของจังหวัด
1: นี่พื้นเมืองครับระนองมันติดทะเลครับพวกนี้มันหาไม่ยากสมบูรณ์อยู่แล้วครับไม่ว่าปูนิ่มปลากุ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ดุกปลาเค็มเนี่ยเราไม่ต้องไปนำข้าวจากไหนของพวกนี้มันมีนอนแล้วแม้กระทั่งเต้าหู้ไอ้ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นเต้าหู้นิ่มๆแต่เป็นเขาเรียกเต้าหู้ใบตองนั่นก็ผลิตที่ระนองอันนี้ที่มาใช้นะที่อื่นผมว่าหายากครับผมไปที่กรุงเทพก็ยังไม่มีเลยมีเรียกเต้าหู้แต่มันนุ่มๆเนี่ยเป็นเต้าหู้คล้ายๆเต้าหู้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมบางๆเหมือนกันหมดไอ้นี่จะมีแบบเล็กเต้ากั้วนะแผ่นบางๆเล็กๆเต้าหู้แข็งนะก็มีหลากหลายมีทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วก็มีเต้าหู้ใบตองเนี่ยที่มีแตกต่างกันเพื่อนเนี่ยพวกมันนุ่มฝ่าแผ่นไอ้เกณฑ์นุ่มๆมาทำกับข้าวต้องใช้ตัวนี้เลย
0: พอมาปร
1: ุ
0: งแบบหมูเจียมซึ่งนี่คือมันลงตัว
1: ลงตัวเลยครับโชคดีมากละน้องได้ตัวนี้ด้วยมันลงตัวเลยครับ
0: ทีนี้มาเข้าถึงเมนูนะครับที่เพิ่งได้รับรางวัลหนึ่งจังหวัดเมนูเชิดชูอาหารที่มันเกี่ยวถึงตัวนี้ครับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดระนองครับป้าว่า
1: ก็เมื่อกี้ตั้งแต่ที่ผมเล่าฟังเรื่องยุคตั้งแต่อาผมครับ แต่แล้วผมก็มาทำนานหน่อยงั้นก็เลยไม่ต่อแต่ว่าตอนนี้ลูกก็ลูกสาวก็ทำต่ออยู่ไปทำที่กรุงเทพไปเปิดร้านครัวระนองที่กรุงเทพเนี่ยรับต่อเป็นคนที่3แต่ว่าผมอาจจะทำจน70กว่าแล้วยังไม่ได้หยุดมันก็เลยอยู่ช่วงผมยาวอะไรเงี้ยเองแต่จริงๆก็มาจากอาก่อนอาแต่ว่าถ้าอานี่ถ้าเตี่ยของอาผมนี่ก็อ๋อรุ่นผมนี่มันไปก่อนก็เป็นเรียกอะไรอะจ้อแล้วก็มาของผมมาจากรุ่นจ้อเลยมาจากเมืองจีนนะงานนั้นแล้วก็แต่ว่าอาหารนี่ที่ทำก็อาผมไม่เป็นหลักเพราะแกสนใจเรื่องอาหารเนี่ยแล้วก็มาสอนให้ผมนะครับมาสอนให้ทำอาหารเนี่ยสามสี่ตัวแรกๆเนี่ย
0: ก็แสดงว่าเป็นอาหารที่มาจากประเทศเมืองจีนเลยนะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าแต่อาหารเนี่ยมันก็เขาเรียกกึ่งเหมือนกับบรรณาการไทยผสมจีนไงฮะใช่ไหมมันปลาเค็มมันอยู่ที่ทะเลอารมณ์
0: ที่หาได้ในพื้นถิ่น
1: ใช่ฮะเพราะว่าเราติดทะเลแล้วปลาเค็มมันก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีก็คนนิยมกินหมูกินเต้าหู้แบบนี้อยู่แล้ว
0: รวมกัน
1: แต่ว่าการปรุงเนี่ยครับการปรุงหูเข็มทึ่งเนี่ยมันเป็นการปรุงปกติไอ้เครื่องแกงปลาเค็มแกงเต้าหู้ปลาเค็มเนี่ยถ้าเราไปงานศพคนจีนหรือว่าคนเจ็บกึ่งๆคนจีนหรือว่างานบวชอะไรก็แต่ถ้าเป็นงานเลี้ยงเนี่ยก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าเขาจะทำแบบคล้ายๆแกงเกลืออ่อนๆแต่อันนี้เนี่ยที่มันพิเศษกับไม่เหมือนตรงนั้นเพราะว่าการปรุงรสเนี่ยคือคนระนองสมัยก่อนฝนตกเยอะอากาศมันหนาวเพราะอันนี้เขาเลยใส่สมุนไพรเยอะกระเทียมพริกไทยรากผักชีขึ้นช่ายขิงพวกนี้ทำให้ร่างกายอ่อนเป็นสมุนไพรเนี่ยเรากินกันแล้วเอ้ยบางทีนึกว่าใส่อะไรมะกอเต๋บ้างอะไรไม่ใช่แต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการกลยุทธ์ที่การปรุงให้มันกินแล้วร่างกายอ่อนกินกับข้าวร่างกายอุ่นเพราะมันเป็นสมุนไพรอันนี้แตกต่างนิดนึงจากแกงที่เราทำเดี๋ยวนี้ทำแบบนี้เขาไม่ใส่แล้วพวกนี้เขาไม่ใส่เยอะละไอ้ขิงก็ไม่ใส่อะไรเงี้ยเขาอ่อนอ่อนกินอ่อนอ่อนรสเซ็งเซ็งก็เลยกินสบายสบาย
0: ด้านโกยังใส่เป็นสูตรดั้งเด
1: ิ
0: มอย
1: ู่อันนี้ยังสูตรดั้งเดิมอยู่ครับยังสูตรที่เรากินกันที่บ้านแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าทำแบบนี้มันอะไรมันถ้ากินเด็กๆมันอาจจะกินไม่ได้เพราะมันรสมันจัดนิดนึงนี่เดี๋ยวคนรุ่นใหม่จะรับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำงานในนิ่งนำงานทบงานอะไรนำบวชก็ยังมีทำแต่ว่าทำโมเย่ก็รสชาติเป็นแกงเกลือรสอ่อนๆรสอ่อนๆ
0: ต่าง
1: ๆ
0: ไว้คนท
1: ั่
0: วไปแล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้หลังจากที่เมนูนี้ได้รับรางวัลแล้วเนี่ยผลตอบรับที่ลูกค้าที่มาที่ร้านเป็นยังไงคร
1: ับ ก็คือการขายอาหารพื้นเมืองเนี่ยมันยากนิดนึงคือพอเห็นชื่อแล้วก็ไม่กล้าสั่งไม่กล้ากินงั้นเราต้องมาคุยกับลูกค้าและต้องอธิบายลูกค้าได้ด้วยว่าไอ้นี่มันคืออะไรกินยังไงอะไรเงี้ยทำไมเขาได้ตั้งชื่อนี้ทำไมก็ทำรสชาติแบบนี้อันนี้ต้องใช้การพูดคุยกับลูกค้าครับมันไม่ใช่ง่ายขายพื้นเมืองต้องมีสตอรี่ต้องมีความรู้ต้องมีความเข้าใจของอาหารจึงจะขายได้เพราะลูกค้าบางคนไปกินไม่เป็นทั้งทั้งที่มันเป็นอาหารทั่วไปกินไม่เป็นไม่กล้ากินเยอะครับต้องอธิบายใช่ครับมันแปลกๆมันชุนเปี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่กล้าคือยังไม่กล้ากินต้องมีการอธิบายแล้วพอได้กินแล้วมันก็จะออกไปเองมันก็พอเริ่มแต่บางคนก็รับได้เด็กๆถ้ารุ่นใหม่ก็จะมาสั่งเลยแต่ถ้าคนเป็นคนที่เลือกอาหารทั้งนี้ก็จะต้องอธิบายเพื่อจะขายแต่ละจานได้แต่เรื่องหลังๆนี่ก็เริ่มเขารับได้กันเยอะพอคนไหนเขาเคยกินผ่านแสดงว่าโอเคกินได้นี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็ยุ่งยากนิดหนึ่งขั้นตอนการขายไม่ใช่ง่ายเพราะผมเคยไปเอายาเยไปขายที่สวนหลุมโอ้โหขายยากมากไม่เท่าจะเอาอธิบายต้องโอ้ต้องตะโกนต้องทำเล่นกลต้องอะไรครับอาหารพื้นเมืองถ้าเราจะขายพวกนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาหารครับ
0: ที่มาที
1: ่
0: ไป
1: ใช่ครับใช่กินแล้วเป็นไงอะไรรสชาติไปทางไหนเรื่องเป็นไงครับต้องมีสตอรี่ครับไม่ง่ายมีไงฮะ
0: ประ กอบก็ด้วยสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็ด้วยอะไรต่างๆก็ทำให้คนเข้าถึงง
1: ่
0: าย
1: ใช่เข้าถึงแล้วเข้าใจแล้วก็พอทำแล้วไม่สนใจละแบบไหนไม่รู้สั่งทานได้ทันที
0: มาแล้วน้องก็ต้องมาแล้วก็ทาน
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่มุกเกียงถึงมั่งก็กินดีมั่งยาว
1: ใช่ครับ
0: ทราบข้อมูลมาแล้ว
1: ใช่ครับใช่มันมีข้อมูลแล้ว
0: นี่มาถึงอีกคำถามนึงที่อยากจะทราบทางคุณโกเจียวคือเพราะอะไรครับมุกเกียงถึงได้รางวัลหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื่อชูอาหารถึงประจำปีนี้
1: ผมว่ามันพอเขาเริ่มรู้จักอาหารตัวอื่นแล้วเนี่ยบางตัวนี้อาจจะใหม่แล้วแต่เขาก็เข้าใจแล้วว่าพอช่วงนั้นผมก็โหวตเนี่ยผมก็ต้องอธิบายไปด้วยนะผมก็โพสต์ของผมเองไปอธิบายไปด้วยในเนื้อหาของนั่นแต่นี่มันอาจจะเป็นความแปลกและแตกต่างแล้วก็อาจจะพอรู้จักกันบ้างคนพื้นถิ่นที่มีอยู่แล้วเลยอาจจะอธิบายเด็กๆบ้างไม่เข้าใจก็ น่าจะบุตรมาจากคนเก่าๆที่พอเข้าใจบ้างเรื่องอาหารแล้วก็อยากเห็นก็อยากเห็นอยากได้ตัวนี้ไปเพราะตัวอื่นอาจจะเคยรู้จักแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่รู้จักเพย์อะไรเงี้ยก็อยากได้ให้มันอาจจะอยากให้บางคนก็อยากให้จังหวัดเรามีอาหารแปลกๆใหม่ๆด้วยหลายๆหลายๆอย่างครับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากรู้อย่างนี้หรือเห็นแปลกดีก็โหวตให้อย่างเงี้ยเราก็อยากได้ยินมันเดี๋ยวนี้มันเด็กๆรุ่นใหม่ก็พยายามยอมรับเรื่องแบบนี้ด้วยครับเพราะเขาก็กินไอ้พวกอะไรนั่นมาเยอะอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นอะไรเยอะเงี้ยบางทีเด็กก็เริ่มรู้ว่ามันเป็นท่องเที่ยวแล้วเราก็ต้องคนทุกคนก็อยากโหวตให้มันเป็นท่องเที่ยวด้วยนะดึงลูกค้ามาด้วยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวด้วยครับ
0: คนรุ่นใหม่ก็เปิดใจกว้าง
1: เปิดใจขึ้นคนก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นครับเริ่มเปิดใจเรื่องอาหารพื้นเมืองมากขึ้นคงไม่คิดแต่ไอ้เรื่องง่ายๆนะครับพอเปิดใจก็มีการมาโหวตมากขึ้นครับแล้วก็อาจจะผมด้วยก็ทำอาหารมานานเขาก็คิดว่ามันเป็นตัวใหม่หน้าตัวนี้น่าจะใช้น่าจะดีอะไรก็รู้จักกันแล้วอะไรเงี้ยทำมานานหลายตัวแล้วคิดว่าคงถ้าทำตัวนี้ไม่ผิดหวังจะได้กินกันต่อนี่ครับ
0: ก็ถือว่าตรงกับคอนเซ็ปต์ของกระทรวงวัฒนธรรมที่บอกว่าหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารดิบรสชาติที่ขาดหายไปซึ่งเป็นเมนูที่แบบว่าอาจจะคนรุ่นใหม่อาจจะได้ยินชื่อมาบ้างจะ
1: ไม่เคยชิมไม่เคยกินครับมันก็ดีนะเพราะว่าวัฒนธรรมทำทั้งนี้ดีแต่ว่ามันต้องต่อเนื้ออีกหลายตัวนะผมเห็นแล้วว่ายังอีกเยอะแต่ว่าหลายๆคนไม่ได้เข้ามาส่งมาคือบางทีเขาเป็นคนจนๆอะไรไม่ได้เข้าถึงโซเชียลมากก็เลยไม่รู้จริงผมก็อยากให้คนที่มีไอ้ตรงเนี้ยไอ้พวกมีอาหารที่ตัวเองมีความรู้เรื่องอาหารพื้นบ้านเนี่ยส่งเข้ามาบ้างทีนี้พอส่งเข้ามาแล้ววัฒนธรรมต้องส่งต่อก็นะครับว่าเมื่อเขาเป็นคนมันไม่มีอะไรเหมือนผมเนี่ยคุณต้องส่งต่อเขายังไงดูแลเขายังไงเนี่ยถ้าส่วนไหนที่เวลาเขามีงานอะไรเงี้ยผมอยากให้วัฒนธรรมเนี่ยช่วยส่งเสริมเขานำเขามาให้ในงานได้ไม่ใช่ต้องมาหาแผงเองอะไรเงี้ยช่วยส่งเสริมหาร้านที่ให้เขาขายนะถ้าไปไหนก็ช่วยซัพพอร์ตอะไรได้บ้างแล้วมันอาหารจะออกมามากกว่านี
0: ้แล้วก็จะมีการสืบต่อมาเรื่อย
1: ใช่ครับมันจะสืบต่อไปแล้วมันจะออกมาเรื่อยๆครับทีนี้ถ้าเกิดบางครั้งถ้าส่งมาหลายตัวนี่นะก็มันปีมันครั้งเนี่ยถ้าบางที2 3ตัว5 6ตัวนี่ถ้าไหมถ้าบอกว่าสมมติว่ามี1 2 3เนี่ยมันติดรอบ1 2 3เนี่ยอันพวกนี้เวลามีงานในจังหวัดเนี่ยผมว่าวัฒนธรรมควรจะแทรกเข้าไปในงานให้ได้ว่าไม่ว่าททจะเลือกใครจะต้องแทรกในงานที่เขาหานี้ให้ได้แล้วมันเป็นผลดีกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ให้ชุมชนเขาได้ออกมาทำอาหารให้เรากินบัตรจัดได้มากกว่านี้ครับมีอีกเยอะครับเยอะมากผมเห็นแล้วยังเยอะอีกมากแล้วผมเองก็ไม่สามารถบางตัวมันไม่สามารถทำขายเป็นถ้วยได้ครับ
0: ต้องงานพิเศษจริงๆ
1: ต้องงานพิเศษเขาต้องทำแล้วก็ต้องวิธีทำมันเยอะครับมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้เหมือนผมเคยเอายาเยไปทำไม่ใช่ง่ายครับเอายาไปโอ้เกือบตายเลยกระเทียมพริกไทยแล้วก็ฉีขึ้นช่ายขิงผักบุ้งลวกถั่วงาเทียมเกี๊ยวถั่วงาเทียมเกี๊ยวกุ้งเมือกไข่เต้าหู้แตงคิดดูเยอะเตรียมกว่าจะเสร็จเยอะมากยุ่งวายมากเลยกว่าจะจานจะเสร็จเพราะอาหารบางตัวเหมือนเขาส่งครั้งปรากฏที่แล้วที่ไม่ได้นะเพราะเขาอาจจะใครไม่ค่อยรู้จักกันด้วยก็อาจจับฉะนั้นผมก็ฝากตรงนี้ดีแล้วให้ผมไปใช้เจ้าสัมปันให้เขาคืออย่างน้อยให้เขาได้มีอาชีพขึ้นแล้วก็อาหารจะออกมากขึ้นแต่ผมว่าวัฒนธรรมมาถูกทางแล้วครับแต่ว่าเพียงต้องเดินต่อให้มากกว่านี้นิดนึงอย่าปล่อยเขาอย่าปล่อยมือเพราะว่าบางอย่างถ้าปล่อยมือเนี่ยถ้าปล่อยมือไปเลยเนี่ยเขาหายไปจะหายไปอีกแต่เดี๋ยวว่าผมเนี่ยมันเป็นคนไม่หยุดนิ่งอยู่แล้วผมไม่ให้หายแล้วก็ให้มันก็ฝากอย่างนั้นด้วยครับดีฮะดีก็เพราะทำมาถูกทางเพราะมาถูกทาง
0: แสดงว่ายังมีอาหารยิ่งถิ่นของจังหวัดระนองของดีรออยู่เหมือนกัน
1: เยอะเยอะ
0: เวลาที
1: ่
0: เหมาะสม
1: เพราะนั้นแต่มันเพิ่งเริ่มปี2ปีที่เนี่ยพอปีละอย่างเนี่ยมันงานไม่เป็นไรถ้าไม่รอดผมพูดได้ว่าถ้า1 2 3ได้มีงานแน่เขาออกไอ้2 3เนี่ยหน้าเขาเข้ามาปวดเขาอาจจะได้อีกก็ได้แต่ว่าปีนี้ต้องสนุนเขาก่อนสนุนเขาก่อนมันยังมีอีกเยอะถ้าออกแบบนี้เดี๋ยวมันจะมาปีละ3อัน3อันมันจะมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเลยต้องคือให้เป็นเส้นทางอาชีพให้ได้ครับทำต้องส่งเสริมเพราะว่าเราเป็นราชการด้วยกันไอ้โอทบเอ่ยอะไรเขามีงานเยอะก็พยายามแทรกให้เข้ามาแล้วส่งเสริมต่อส่งเสริมต่อ
0: สุดท้ายนี้นะครับอยากให้ทางโกเตียวฝากอะไรกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับอาหารหรือว่าภาพรวมของเมืองท่องเที่ยวจังหวัดระนองหรือว่าเชิญชวนมาเที่ยวมารับประทานอาหารร้านโกเตียวด้วยเลยครับเชิญนะครับผม
1: เชิญชวนคนที่ได้รับชมรายการนี้นะครับว่ามาเที่ยวระนอง ต้องมาทานอาหารที่ระนองที่อาหารระนองเนี่ยมีความหลากหลายหลายร้านมีอาหารเป็นของพื้นบ้านเองเลยไม่ว่าเป็นอาหารพื้นบ้านที่ผมบอกของผมที่บอกไปแต่ยังมีอาหารพื้นบ้านที่เป็นทะเลและเป็นอาหารที่ผลิตที่ระนองเองใช่ไหมว่าปูนิ่มก็เป็นที่ระนองเลี้ยงไม่ว่าหอยชักตีนไม่ว่าปลาที่มาใช้ปรุงอาหารนี่มันอยู่ในระนองหมดเลยทะเลระนองหมดเลยครับปลาทูอะไรสารพัดท่านท่านมาระนองเป้าหมายต้องมีเรื่องอาหารด้วยงั้นก็นักท่องเที่ยวทั้งหลายถ้ามาระนองเรื่องอาหารไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขอเชิญชวนนะครับมาทานอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองแล้วก็อาหารถิ่นระนองครับแต่อนาคตนะครับอนาคตผมจะร้านผมตอนนี้ผมโฆษณาไปบอกว่ามีอาหารพื้นเมืองพื้นบ้านต่อไปผมเราอยู่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านเราผมจะขายอาหารเพื่อนบ้านด้วยครับแล้วลองมาชิมอาหารระนองพวกมีความหลากหลายมากนะขอบคุณครับ
2: เอาละครับเดี๋ยวเราพาไปดูวิธีทำเมนูหูเกี่ยมถึงกันนะครับ
1: ตั้งน้ำพออุ่นๆนะครับพอเริ่มเดือดปั๊บเราก็จะใส่ที่พวกนี้จะใส่เนี่ยมันจะยาดับคาวยาดับคาวกระดูกปลาเค็มก็มีรากผักชีขิงครับกระเทียมใส่สักพักครับมันจะได้ดับกลิ่นคาวแล้วเราก็จะใส่กระดูกปลาเค็มกับเนื้อปลาเค็มนะครับเราจะไม่ให้เดือดมากนะครับไม่ให้เดือดแรงเกินไม่ได้น้ำจะขุ่นนะกระดูกปลาเสียบกระดูกปลาเสียบกระดูกปลาเค็มปลาเสียบครับกระดูกกับเนื้อปลาเสียบนะครับปลาเค็มเสียบเขาเรียกปลาเค็มเสียบนะครับครับผมไม่ถึงถ้วยครับนี่ประมาณนี้ครับนี่พอสักพักเราดูรสชาติของกระดูกปลาเค็มน่าจะออกแล้วอะไรเงี้ยเราก็ใส่ตัวอื่นไปได้เลยครับแล้วก็จะใส่หมูนะครับหมู3ชั้นต่อ1ถ้วยนะครับนี่เราทำต่อ1ถ้วยตามด้วยเต้าหู้เป็นเต้าหู้ใบตองครับต้องไปตองเนี่ยยอเนี่ยมีที่ระนองที่อื่นไม่มีนี่ทำจากระนองเลยที่อื่นเป็นหู้แบบคนละอย่างเลยนะแปลกผมไปเจอไอ้ที่ตลาดระนองเนี่ยเป็นเต้าหู้ใบตองนะครับสักครู่นะครับน้ำนี่ก็เดือดมากไม่ได้คนถ้าเดือดมากเกินเนี่ยมันจะทำให้ดำแล้วก็มีกลิ่นคาวจะไม่เดือดมากน้ำจะขุ่นด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วตานกแก้วครับซีอิ๊วตานกแก้วเลยครับนี่เนี่ยอาจจะดำนิดนึงพอซีอิ๊วขาวเขาเรียกซีอิ๊วขาวแต่ที่อื่นจะขาวเราซีอิ๊วขาวเหมือนกันจริงซีอิ๊วขาวที่อื่นมันก็จะไม่ขาวทีเดียวก็ดำแต่เขาเราดำกว่าที่อื่นซีอิ๊วตาลแก้วเป็นซีอิ๊วขาวเหมือนกันเนี่ยดูเหมือนกับซีอิ๊วหวานแต่เป็นซีอิ๊วเค็มนะครับแล้วพริกไทยผมจะใช้พริกไทยดำบดป่นเพราะรสชาติมันจะชูรสดีเดี๋ยวเราก็จบแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยแล้วก็เอาโรยด้วยขึ้นช่ายนะครับอะไรนะครับพอดีถ้วยแล้วก็จะโรยด้วยขึ้นช่ายชิมด้วยเดี๋ยวเราชิมก่อน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัย
4: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: ชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบการตั้งศูนย์ Data Center ยอมรับกฎหมายมีช่องว่างต้องทำคำจำกัดความ Data Center และทบทวนการปรับผังเมืองจากผู้เชี่ยวชาญ
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตรวจสอบตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นรับทราบข้อมูลว่ากลุ่มธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าไม่มีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันอยู่ระหว่างการติดตามผลของกลุ่มธุรกิจพลังงานรวมถึงกลุ่มควบคุมมลพิษส่วนกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบเรื่องการขออนุญาตเปิดใช้อาคารว่ามีใบอ .6 หรือใบรับรองการก่อสร้างอาคารหรือการดัดแปลงอาคารประกอบด้วยที่ต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้พบว่ามีการขออนุญาตมาทั้งหมด6จุดและให้ใบอนุญาตไปแล้ว3จุดที่ขออนุญาตมาเป็นคลังสินค้ายอมรับว่า Data Center มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของคลาวด์ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปอย่างไรก็ตามในที่ประชุมจะมีการคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ Data Center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนขอให้ฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญครั้งกรณีการแก้ไขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพร้อมกำชับหน่วยงานเร่งดูแลสิทธิและการเยียวยาอย่างเต็มที่
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายณัฐกรบุญโรภาคในอำเภอรือซอหน่วยกำลังในพื้นที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนายอัศมิงดือราซออายุ56ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบผอ.รศ.ตำบลรือซออำเภอรือซอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้แสดงความเสียใจและความห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมพูดคุยให้กำลังใจญาติและครอบครัวท่ามกลางการดูแลของหน่วยงานในพื้นที่โดยยืนยันว่าจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวพึงได้รับตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและเหมาะสมจังหวัดนราธิวาสจะติดตามสถานการณ์และให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
7: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
6: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอพอ
8: ทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ

0: 60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
1: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไวและพบกันที่โกฟัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะจะเจอคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 10:00 นโดยประมาณจนถึง 11:00 นกับทีมงานสวทภูเก็ตเชื่อมโยงเครือข่าย4จังหวัด5สถานีฝั่งอันดามันในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ดูแลพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะแต่ในเล่าข่าวอันดามันนะคะก็จะเชื่อมโยงในฝั่งอันดามันละค่ะอย่างที่บอก4จังหวัด5สถานีทั้งสวทภูเก็ตสวทระนองสวทพังงาสวทตะกั่วป่าและสวทกระบี่ค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะคะมาเล่าสู่กันฟังในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและข่าวใต้รายวันในรายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่าย4จังหวัด5สถานีวันนี้อยู่กับดิฉันณพันธ์พรายพันธ์ค่ะเจอกับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่ว่าจะเป็นดิฉันณพันธ์พรายพันธ์น้องจูเรวดีหรือน้องดิววสุรัตน์วีรสัยนะคะที่จะมาพบเจอคุณฟังในรายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่าย4จังหวัด5สถานีช่วงเช้า 10:00 ถึง 11:00 ค่ะ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นค่ะ
0: ค่ะคุณฟังคะเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนหรือข่าวใต้รายวันนะคะในพื้นที่4จังหวัดนะคะรวมไปถึงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่สุดสัปดาห์นี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะปิดสัปดาห์กันกับข่าวสารมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ค่ะคุณฟังคะทีมวอลเลย์บอลหรือว่าทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยล่ะค่ะเข้าพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งทางท่านนายกเนี่ยเปิดทำเนียบให้การต้อนรับค่ะบอกเลยว่าทำเนียบแตกนะคะไม่แพ้กับช่วงของน้องเนเน่ที่เข้าไปพบท่านนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมครม.ในช่วงก่อนหน้านี้แล้วค่ะเมื่อวานนี้บอกได้เลยว่าทำเนียบนี่คึกคักเป็นพิเศษแล้วก็สร้างรอยยิ้มอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้วันที่3กันยายนค่ะคุณฟังค่ะในช่วงเวลา 10:30 นาทีค่ะที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะนำคณะทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026นี่แหละค่ะเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะคะโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมและชุมพูพรพันธ์เกิดปราบกัปตันทีมร่วมด้วยนะคะในโอกาสนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็กล่าวชื่นชมและขอบคุณทัพนักกีฬาหรือว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยละค่ะรวมไปถึงผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลด้วยนะคะที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักเลยทีเดียวจนสามารถสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะและก็ย้ำนะคะว่าความสำเร็จของนักกีฬาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงของการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังที่สร้างแรงบันดาลใจและความสามัคคีให้กับคนในชาติด้วยค่ะรัฐบาลได้มอบเงินรางวัลให้กับคณะนักกีฬาคณะผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นเงินจำนวนถึง 14.76 ล้านบาทค่ะจะแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาเนี่ย 8.4 ล้านบาทผู้ฝึกสอน 840,000 บาทค่ะและมอบให้กับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก 2.52 ล้านบาทค่ะรวมไปถึงรางวัลพิเศษอีก3ล้านบาทด้วยกันส่วนทางด้านโค้ชออสค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหบอกเลยว่าโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรค่ะได้กล่าวว่าการได้รับโอวาทและกำลังใจจากนายกรัฐมนตรีนั้นถือเป็นแรงผลักดันสำคัญสำหรับทีมชาติในการเดินทางสู่ภารกิจครั
2: ้งใหญ่ซึ่งนั่นก็คือการเตรียมทีมค่ะสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2028นะคะโดยทีมจะมีเวลาประมาณแค่14เดือนเท่านั้นค่ะในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันจริงสำหรับความสำเร็จครั้งนี้นะคะนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยจากการคว้าแชมป์เอเชียและได้ตั๋วโอลิมปิกเกมในปี2028ทำให้ทีมไทยมีภารกิจต่อเนื่องในการเตรียมตัวสำหรับเวทีระดับโลกเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินนะคะระบุว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแค่กีฬาวอลเลย์บอลแต่จะสนับสนุนกีฬาทุกประเภทค่ะเพื่อที่จะยกระดับการกีฬาไทยให้มีศักยภาพก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไปแบบยาวๆเลยทีเดียวค่ะและนับจากนี้ไปค่ะผู้ฟังคะทัพนักตบสาวชาวไทยจะเดินหน้าฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการสำคัญต่อไปค่ะโดยเป้าหมายใหญ่ก็คือโอลิมปิกเกมปี2028ที่นครลอสแองเจลิสค่ะซึ่งถือเป็นโอ้โหหนึ่งบทพิสูจน์สำคัญค่ะของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะในสนามโอลิมปิกเกม2028ค่ะติดตามความเคลื่อนไหวส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้ได้กับนักตบสาวชาวไทยทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะเปิดหัวข้อข่าวที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศกับการนำทัพนักตบทีมชาติไทยเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะเชื่อว่าใครติดตามข่าวนี้ใครติดตามทีมนักตบลูกยางไทยก็จะมีแต่รอยยิ้มและก็เชื่อมั่นว่าในการส่งกำลังใจไปถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมในปี2028อย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาติดตามช่วงแรกนะคะข่าวเด่นประเด็นร้อนที่จะหยิบยกข่าวที่น่าสนใจมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันในรายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทบกีเอฟเอ็ม 96.75 เมกะเฮิรตซ์ในวันศุกร์ที่4กันยายน2569พักกันสักครู่เดียวค่ะ
3: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
4: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างสุภชีปราไวและพบกันที่โกฟันบนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้เฮ้ย
4: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
5: ขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
8: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียรักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
7: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัล

0: กิจปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: คุณฟังยังคงอยู่ในรายการเล่าข่าวอนามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะคะช่วงแรกวันนี้ค่ะช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะคุณฟังคะใครที่ติดตามเรื่องพันธบัตรออมพลัดนะคะล่าสุดค่ะรัฐบาลได้มีการเปิดขายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2ในวงเงิน 4,000 ล้านบาทค่ะซึ่งเริ่มวันนี้ค่ะ4กันยายน2569เป็นการเพิ่มทางเลือกการออมให้กับพี่น้องประชาชนดอกเบี้ยสูงสุดถึงร้อยละ 2.8 ต่อปีเลยทีเดียวค่ะในเรื่องดังกล่าวนี้นะคะคุณผู้ฟังคะนางสาวลลิตาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังค่ะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมนะคะโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะค่ะหรือสบน.ค่ะเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวมถึง 4,000 ล้านบาทค่ะเริ่มวันนี้วันแรกค่ะวันที่4กันยายน2569แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตค่ะสบม.วอลเล็ตสบม.นะคะผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่านบอทคอนเน็คแพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทค่ะซึ่งพันธบัตรทั้ง2ช่องทางนะคะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันค่ะโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.8 ต่อปีค่ะและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 2.8 ต่อปีค่ะแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อนั่นก็คือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มออมค่ะด้วยเงินจำนวนไม่มากสามารถซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่ราคา100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีที่ผ่านมาค่ะและจำหน่ายไปจนถึงเวลา 15:00 นวันที่15กันยายน2569นี้นะคะหรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มค่ะโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายค่ะและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งค่ะโดยซื้อได้หลายครั้งจนครบ50ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังคะจุดสำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะของการซื้อผ่านวอลเล็ตนะคะคือใช้วิธีจัดสรรแบบ first come first service หรือมาก่อนได้ก่อนค่ะประชาชนที่สนใจจึงควรลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงเตรียมเงินในวอลเล็ตให้พร้อมก่อนเข้าไปทำการซื้อค่ะโดยสามารถเติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือใช้ Wallet ID เติมเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ด้วยนะคะส่วนพี่น้องประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่าน Bot Connect Platform ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569นี้ค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีของวันที่7กันยายนไปจนถึงวันที่9กันยายนในเวลา 15:00 นค่ะผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายค่ะหรือผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งค่ะโดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทและเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินจองซื้อสูงสุดค่ะนั่นก็คือต่างกันแล้วนะคะ2แบบ2แพลตฟอร์มค่ะการจัดสรรผ่านบอทคอนเน็กต์นะคะแตกต่างจากวอลเล็ตสบม.ค่ะโดยใช้วิธีการ Small Lot First ค่ะทยอยจัดสรรให้ผู้จองเป็นรอบละ 1,000 บาทจึงไม่จำเป็นต้องรีบจองตั้งแต่ช่วงที่เปิดขายแรกค่ะเพราะการจองก่อนหรือหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อลำดับการจัดสรรค่ะหากวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอระบบจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินผู้จองจะทราบผลในวันที่10กันยายน2569และได้รับเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนในวันเดียวกันค่ะซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ค่ะนางสาวรัลลิตายังกล่าวด้วยนะคะว่าการเปิดจำหน่ายครั้งที่2เนี่ยเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงการออมกับภาครัฐหลังการจำหน่ายครั้งแรกได้รับการสนใจและเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชน อย่างรวดเร็วนะคะมีผู้ลงทุนรายย่อย 22,703 รายด้วยกันค่ะมียอดจองซื้อรวม 16,511 ล้านบาทหรือประมาณ8เท่าของวงเงินที่เปิดจำหน่ายค่ะทำให้เห็นถึงความสนใจของพี่น้องประชาชนต่อการเลือกการออมในพันธบัตรของรัฐบาลค่ะสิ่งที่รัฐบาลอยากย้ำให้กับพี่น้องประชาชนค่ะคือทั้ง2ช่องทางมีวิธีจัดสรรที่ไม่เหมือนกันทั้งวอลเล็ตสบม.ใช้หลักการมาก่อนได้ก่อนเริ่มต้นตั้งแต่100บาทในขณะที่ Pod Connect นะคะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทและใช้วิธีการแบบ Small First จึงไม่จำเป็นต้องแย่งกันจองในช่วงแรกประชาชนสามารถเลือกช่องทางที่เหมาะกับตนเองหรือใช้ทั้ง2ช่องทางได้ตามคุณสมบัติค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ค่ะผู้ฟังคะผู้ที่สนใจนะคะผ่านแพลตฟอร์ม Pod Connect เนี่ยและยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยควรดำเนินการเปิดบัญชีล่วงหน้านะคะเนื่องจากผู้จัดจำหน่ายเนี่ยอาจใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการค่ะในขณะที่วงเงินของวอลเล็ตสบม.และบอร์ดคนนั้นแยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะคะพี่น้องประชาชนจึงต้องศึกษานะคะแล้วก็สามารถซื้อผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือจะซื้อผ่านทั้ง2ช่องทางก็ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องเตรียมตังค์ให้พร้อมนะคะและนี่คือพันธบัตรรัฐบาลที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนหันมาออมกับพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจก็คืออยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยหันมาออมกับพันธบัตรรัฐบาลค่ะอีกหนึ่งประเด็นร้อนค่ะผู้ฟังคะใครที่ติดตามหรือว่าเดินทางไปพัทยาเชื่อว่าคงจะสนใจในเรื่องของทัพทหารอเมริกันค่ะที่มาขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ฟังที่มาขึ้นฝั่งนะคะหรือว่าพักนะคะที่พัทยาถึง 5,000 นายด้วยกันบรรยากาศที่เมืองพัทยาตอนนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าสีสันคึกคักแบบทั้งกลางวันกลางคืนอย่างแน่นอนค่ะเพจข่าวจริงประเทศไทยค่ะผู้ฟังค่ะได้เสิร์ฟคอฟฟี่เบรกนะคะในประเด็นบอกว่าพัทยาคึกคักรับกำลังพล 5,000 นายค่ะเจาะเบื้องหลังการมาเยือนของทหารอเมริกันค่ะที่สร้างบรรยากาศเมืองพัทยาให้กลับมามีสีสันและคึกคักอีกครั้งเมื่อกำลังพลกว่า 5,000 นายจากกองทัพเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะซึ่งเมื่อเรือเข้าเทียบท่านะคะที่ท่าเทียบเรือแหลมฉบังอย่างเป็นทางการนะคะก็มีนายกเมืองพัทยาและก็หน่วยงานความมั่นคงร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะซึ่งเรือที่มาเทียบท่าค่ะไม่ใช่แค่เรือธรรมดานะคะแต่คือค่ายทหารลอยน้ำพลังงานนิวเคลียร์โอ้โหระดับที่บอกได้เลยว่าน่าทึ่งเลยทีเดียวค่ะซึ่งมีความยาวถึง332เมตรขับเคลื่อนด้วยเต่าปฏิกรณ์นิวเคลียร์2เต่าค่ะสามารถปฏิบัติการกลางมหาสมุทรได้ต่อเนื่องหลาย10ปีค่ะโดยไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิงโดยภายในนั้นบรรจุสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเทียบเท่าชุมชนขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะสำหรับการมาเยือนไทยในครั้งนี้นะคะเป็นภารกิจและพักผ่อนและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กับทหารหรือว่าหน่วยปฏิบัติการในเรือทั้ง 5,000 นายค่ะของทหารเรือและนาวิกโยธินอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่ทั้งหมดนั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนรักษาความมั่นคงทางทะเลในแถบช่องแคบฮอร์มุซค่ะและมหาสมุทรมาอย่างยาวนานถึง286วันกลางทะเลเลยทีเดียวค่ะโดยไม่ได้มีการขึ้นฝั่งเลยเกือบ7เดือนด้วยกันค่ะการเลือกแหลมฉบังและพัทยาจึงตอบโจทย์ทั้งในแง่ของยุทธศาสตร์ท่าเรือน้ำลึกที่รองรับเรือขนาดมหึมาได้แล้วก็ความพร้อมของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกค่ะการมาของกองทัพเรือยักษ์ครั้งนี้นะคะไม่ได้มีแค่มิติความมั่นคงค่ะแต่ยังคงส่งผลต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยตรงเลยทีเดียวค่ะและที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังคะคือทหารเรือเหล่านี้มีกฎระเบียบและข้อห้ามที่เคร่งครัดมากนะคะในขณะของการใช้เวลาท่องเที่ยวค่ะซึ่งทางเพจข่าวจริงประเทศไทยค่ะได้สรุป10เรื่องว้าวทหารเรือนะคะที่บุกพัทยาไว้น่าฟังเลยทีเดียวค่ะเรื่องว้าวแรกค่ะเป็นเรือพลังงานนิวเคลียร์อยู่กลางทะเลได้ถึง20ปีโดยไม่ต้องเติมน้ำมันค่ะว้าวที่2คือค่ายทหารลอยน้ำนะคะที่มีกำลังพลถึง 5,000 นายด้วยกันมีครบทั้งโรงพยาบาลและร้านตัดผมค่ะว้าวที่3คือแหลมฉบังคือคำตอบเป็นท่าเรือที่ไม่กี่แห่งของอาเซียนนะคะที่สามารถรองรับเรือยักษ์ยาวถึง300 32เมตรได้นะคะวาล์วที่4ของคุณฟังค่ะ286วันที่รอคอยค่ะปฏิบัติหน้าที่นะคะลอยลำคุมช่องแคบฮอร์โมสนะคะเป็นเวลาเกือบ1ปีด้วยกันนะคะวาล์วที่5ค่ะเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทภายใน4วันที่ 5,000 นายและพักที่พัทยาค่ะถือเป็นการกระจายรายได้สู่สตรีทฟู้ดวินมอเตอร์ไซค์และร้านนวดแผนไทยในพื้นที่ค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะได้มีการสรุปวาล์วที่6ไว้อย่างนี้ค่ะห้ามเล่นเจ็ตสกีบานาน่าโบ๊ทนะคะเซฟร่างกายเสี่ยงอุบัติเหตุจนอาจจะกระทบกับความพร้อมรบของทหารเรือเหล่านั้นด้วยค่ะและวาล์วที่5ค่ะที่มีการสรุปไว้ก็คือห้ามเข้าร้านขายยาค่ะเสี่ยงตรวจเจอยาที่เป็นสารควบคุมตามกฎหมายของกองทัพเรืออเมริกาค่ะและวาล์วที่8ค่ะมีการปักหมุดนะคะส่วนห้ามเข้าสั่งเช่นเลี่ยงเลยค่ะซอย6ถึง7แหล่งบาเบียนอย่างหนาแน่นเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทค่ะและวาล์วที่5คือสารวัตรทหารคุมเข้มนะคะมีการตรวจวินัยควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยตลอดเวลาค่ะและวาล์วสุดท้ายค่ะผู้ฟังค่ะวาล์วที่10ค่ะผู้เปิดตำนานพัทยาทหารอเมริกันคือผู้เปลี่ยนหมู่บ้านประมงแห่งนี้สู่เมืองท่องเที่ยวตั้งแต่ปี1959ค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือในส่วนของการติดตามการยกทัพหรือว่ายกพล 5,000 นายของกองทัพอเมริกาขึ้นสู่ฝั่งบนพัทยาค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวเด่นประเด็นน้องในวันนี้หยิบยกมา2ประเด็นให้ได้ติดตามกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะกลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันค่ะ

รถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: คุณฟังยังคงอยู่กับรายการเล่าข่าวน้ำมันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะคะอยู่กันในวันศุกร์ที่4กันยายน2569ค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์ค่ะในช่วงนี้ค่ะคุณฟังคะในช่วงของข่าวใต้รายวันค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
0: ค่ะผู้ฟังคะในช่วงของข่าวใต้รายวันในวันนี้นะคะไปติดตามความพร้อมการจัดระนองเทรล2026ค่ะซึ่งถือเป็นการส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวของเมืองระนองเลยทีเดียวค่ะโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะเดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดระนองเทรล2026ส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติค่ะจังหวัดระนองนะคะมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันระนองเทรล2026งานวิ่งเทรลที่เปิดโอกาสให้กับนักวิ่งนะคะได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติและบรรยากาศของจังหวัดระนองค่ะซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันนะคะในพื้นที่ของตำบลหาดส้มแป้นค่ะล่าสุดนะคะในประเด็นนี้ค่ะทางด้านนายธนาวุฒิเพชรลักษณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะได้ลงพื้นที่หาดส้มแป้นด้วยตนเองนะคะแล้วก็นำทีมงานไปด้วยพร้อมกับเข้าพบนายพนัสแต้พาณิชย์ค่ะนายองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นนะคะเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมทางด้านของเส้นทางการแข่งขันการจัดกำลังเจ้าหน้าที่และการดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันค่ะสำหรับระนองเทรล2026นะคะเป็นการกำหนดเส้นทางบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักวิ่งจะได้สัมผัสทั้งภูเขาสายหมอกและธรรมชาติของจังหวัดระนองค่ะโดยมีการแข่งขัน3ระยะด้วยกันค่ะผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระยะ6กิโลเมตร13กิโลเมตรและ26กิโลเมตรค่ะการจัดงานในครั้งนี้นะคะนอกจากการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาออกกำลังกายแล้วยังมีการนำจุดเด่นด้านธรรมชาติของจังหวัดระนองค่ะมาสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่กระจายรายได้สู่ชุมชนและสร้างภาพลักษณ์ระนองในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและกีฬาค่ะขณะเดียวกันค่ะผู้จัดได้มีการกำหนดให้นักวิ่งใช้เส้นทางที่กำหนดและร่วมกันรักษาธรรมชาตินะคะไม่ทิ้งขยะหรือสร้างความเสียหายต่อพื้นที่และชุมชนค่ะเพื่อให้การแข่งขันนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะทางจังหวัดระนองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจะเร่งเตรียมความพร้อมในทุกด้านทุกมิติค่ะเพื่อให้ระนองเทรล2026นั้นเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่เชื่อมโยงกีฬาการท่องเที่ยวและชุมชนเข้าด้วยกันและสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งที่เดินทางมาร่วมงานจากพื้นที่ต่างๆค่ะอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะไปร่วมงานระนองเทรล2026ก็เตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าการวิ่งเทรลนั้นไม่ได้วิ่งในพื้นราบนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมจริงๆรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะใครสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะเอาละค่ะหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจกับกิจกรรมด้านกีฬานะคะผู้ฟังค่ะกับระนองเทรล2026ค่ะไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะผู้ฟังค่ะตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมด้านกีฬาเหมือนกันเดินหน้าสร้างความพร้อมการเป็นเจ้าภาพกระบี่อันดามันเกมศึกกีฬาของเยาวชนและประชาชนอาวุโสหรือว่ากีฬาอาวุโสนั่นเองค่ะในรอบการคัดเลือกภาค4นะคะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นั่นเองค่ะซึ่งจังหวัดกระบี่ค่ะผู้ฟังค่ะตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมแล้วค่ะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9รอบคัดเลือกภาค4ภายใต้ชื่อกระบี่อันดามันเกมค่ะเพื่อที่จะสร้างในส่วนของกีฬานี่แหละค่ะเป็นพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะผู้ฟังคะวันที่3กันยายนค่ะนายอังกูลศิลาเทวกุลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้มีการประชุมติดตามความพร้อมความคืบหน้าการจัดการแข่งขันนะคะซึ่งการแข่งขันทั้ง2งานเนี่ยกำหนดจัดขึ้นนะคะโดยกีฬา โดยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่11ถึง20พฤศจิกายน2569ค่ะส่วนการแข่งขันกีฬาวุโสแห่งชาติจัดขึ้นในระหว่างที่21ถึง27พฤศจิกายนค่ะต่อจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนนะคะซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจะต้องให้การต้อนรับนะคะทัพนักกีฬาจาก14จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแทนภาค4นะคะเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศโดยกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42รอบระดับชาติเนี่ยจะจัดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะในเดือนมีนาคม2570ค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติจะมีกำหนดชนิดกีฬาเบื้องต้นรวมกว่า40ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะขณะที่กีฬาวุโสแห่งชาตินะคะกำหนดกีฬาที่มีการแข่งขันไว้14ชนิดกีฬาค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาทั้งเยาวชนและก็ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนหันมาออกกำลังกายและดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองค่ะขณะที่จังหวัดกระบี่นะคะผู้ฟังคะอยู่ระหว่างเปิดรับสมัครและขึ้นทะเบียนนักกีฬาโดยจะปิดรับสมัครในวันที่14กันยายนนี้ค่ะและเปิดระบบบันทึกข้อมูลนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอนไปจนถึงวันที่12ตุลาคม2569ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะผู้ฟังคะได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายนะคะเร่งเตรียมความพร้อมทั้งสนามการแข่งขันที่พักนักกีฬาการแพทย์ด้านสาธารณสุขการรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงการจราจรค่ะแล้วก็การประชาสัมพันธ์ค่ะที่จะต้องพร้อมให้การต้อนรับทัพนักกีฬาและผู้ติดตามเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจังหวัดกระบี่ค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังคะจังหวัดกระบี่เนี่ยต้องการใช้กระบี่อันดามันเกมเนี่ยค่ะเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดกระบี่เชื่อมโยงกิจกรรมกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวค่ะส่งเสริมการเดินทางมาในพื้นที่นะคะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ส่งเสริมการใช้จ่ายในพื้นที่เป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนค่ะและรวมไปถึงการยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ให้เป็นทั้งเมืองกีฬาและเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่เองนะคะก็ได้มีการจัดทำเสื้อที่ระลึกกระบี่อันดามันเกมด้วยเพื่อ PR หรือประชาสัมพันธ์การแข่งขันและก็เปิดรับการสนับสนุนในรูปแบบการจำหน่ายเสื้อกันนี้แหละค่ะเพื่อที่จะเป็นส่วนของการสนับสนุนการจัดงานค่ะโดยมีเสื้อคอกลมราคา250บาทค่ะเสื้อคอปกอยู่ที่350บาทนอกจากนั้นยังมีเสื้อแจ็คเก็ตด้วยนะคะในราคา699บาทด้วยกันค่ะอย่าลืมค่ะกระบี่อันดามันเกมนะคะที่ทางจังหวัดกระบี่ค่ะเตรียมความพร้อมรองรับการมาเยือนของทัพนักกีฬาและผู้ติดตามนะคะจาก14จังหวัดภาคใต้ค่ะและก็อยากจะเชิญชวนนะคะมาร่วมกันสร้างสีสันและประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในช่วงปลายปีหรือว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ2พื้นที่2กิจกรรมด้านกีฬาค่ะจังหวัดระนองก็อย่าลืมนะคะระนองเที่ยว2026จังหวัดกระบี่ก็กระบี่อันดามันเกมค่ะเอาล่ะค่ะอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่น่าสนใจเรามาติดตามกับความเป็นธรรมชาติของจังหวัดพังงาค่ะจังหวัดพังงาเดินหน้าเสริมศักยภาพอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะเพื่อที่จะยกระดับการอนุรักษ์ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติค่ะจังหวัดพังงาค่ะพร้อมที่จะยกระดับในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการดูแลพื้นที่และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการรักษาธรรมชาติกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านนายบัญชาธนูอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ศึกษาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาหรือ PAC ครั้งที่3ประจำปีงบประมาณ2569ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะเพื่อที่จะติดตามและพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ค่ะโดยในที่ประชุมค่ะผู้ฟังค่ะได้มีการพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุทยานทั้งการจัดค่ายห้องเรียนธรรมชาติเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบนิเวศและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ค่ะรวมไปถึงการจัดหาครุพันธ์และเครื่องยนต์สำหรับเรือ พื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งด้านการดูแลพื้นที่การอนุรักษ์และการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีฉุกเฉินค่ะซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังคะยังมีการพิจารณาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณพื้นที่การทำอุทยานแห่งชาติอ่าวพะงาเพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีการติดตามโครงการสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงท่าเรือและการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณเกาะปัญญีค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่พร้อมทั้งช่วยยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเป็นระเบียบและเหมาะสมกับปริมาณของนักท่องเที่ยวค่ะการดำเนินงานทั้งหมดนะคะถือเป็นแนวทางของจังหวัดพังงาที่ต้องการพัฒนาอ่าวพังงาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะนอกจากนี้ค่ะธรรมชาติและระบบนิเวศจะต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมควบคู่ไปด้วยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพังงาเพราะฉะนั้นการพัฒนาโครงการหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่จึงเป็นส่วนที่สำคัญค่ะในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการปลอดภัยและการยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้อยู่คู่กับพื้นที่และพี่น้องประชาชนชุมชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวอย่างยืนยาวเลยทีเดียวค่ะโอ้โหนี่คือในส่วนของข่าวใต้รายวันใน3พื้นที่3จังหวัดค่ะปิดท้ายกันในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะภูเก็ตเองก็มีการเดินหน้าต่อยอดการพัฒนาการศึกษาภาษาต่างประเทศค่ะเพื่อที่จะยกระดับการศึกษาของโรงเรียนท้องถิ่นค่ะเมื่อวานนี้ค่ะผู้ฟังคะมีการยกระดับการศึกษาโดยทางท้องถิ่นค่ะอย่างเช่นเทศบาลนครภูเก็ตเทศบาลตำบลศรีสุนทรค่ะMOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตค่ะเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะผู้ฟังคะนำโดยนายสุภโชคละอ่องเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับรองศาสตราจารย์ดร.พันทองชุมนุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตและในส่วนของทางด้านเทศบาลตำบลศรีสุนทรค่ะนำโดยนายเฉลิมพลเกิดทรัพย์นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรค่ะซึ่ง MOU ฉบับดังกล่าวนะคะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตค่ะโดยเป้าหมายของการดำเนินการในครั้งนี้นะคะก็จะนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเข้าไปสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนท้องถิ่นโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะความร่วมมือจะครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตจำนวน7แห่งด้วยกันค่ะตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาและเรียนรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโลกยุคใหม่ค่ะนอกจากภาษาต่างประเทศแล้วค่ะคุณฟังคะในการ MOU ครั้งนี้ยังครอบคลุมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตนะคะจะเข้ามามีส่วนสนับสนุนทั้งด้านวิชาการกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะและส่วนสำคัญค่ะคือการเปิดโอกาสให้กับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ทำงานวิจัยร่วมกับครูและนักเรียนค่ะตั้งแต่ระดับประถมวัยประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสามารถนำผลการวิจัยไปต่อยอดพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างเพิ่มขึ้นด้วยค่ะสำหรับนักเรียนความร่วมมือในครั้งนี้นะคะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จากแหล่งความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงขณะที่ครูจะได้รับโอกาสพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยค่ะภาพรวมของความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตหรือองค์กรปกครองส่วน ่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลนครภูเก็ตเทศบาลตำบลศรีสุนทรนะคะถือเป็นการเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในพื้นที่เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนของภูเก็ตมีทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตนั่นก็คือภาษาต่างประเทศและเชื่อมโยงงานวิทยาศาสตร์งานบริหารงานจัดการที่ตอนนี้ต้องตอบโจทย์โลกยุคใหม่และยุคปัจจุบันให้กับเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้นค่ะโอ้โหข่าวใต้รายวันวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในทุกพื้นที่ค่ะปิดท้ายกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณฟังคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569นะคะใกล้เที่ยงแล้วค่ะใครที่หาตลาดนัดอยู่นะคะวันนี้ค่ะเป็นศุกร์ต้นเดือนตลาดนัดหยัดได้เปิดนะคะวันนี้เปิดนะคะศุกร์ที่4กันยายน2569เปิดไปตั้งแต่เวลา10นาฬิกาพร้อมกับรายการเล่าข่าวอันดามันราคาตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหรืออบจ.ภูเก็ตค่ะเปิดตลาดนัดหยัดได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตค่ะเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งนำโดยนายริวัฒน์อารีย์รอบนายกการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าเปิดตลาดนัดหยัดได้นะคะในช่วงของวันศุกร์ต้นเดือนซึ่งได้รวบรวมเอาสินค้าและอาหารหลากหลายเลยค่ะจากผู้ประกอบการแล้วก็พี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองอาหารปรุงสดใหม่รวมไปถึงขนมและของหวานโอ้โหเยอะแยะมากมายในแต่ละครั้งที่มีการเปิดตลาดนัดจัดได้นะคะรวมไปถึงผลไม้สดจากเกษตรกรในพื้นที่ด้วยยังมีสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพต่างๆมารวมตัวกันที่ตลาดนัดจัดได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้มีช่องทางนำสินค้ามาวางจำหน่ายโดยตรงถึงมือผู้บริโภคอย่างแท้จริงค่ะไม่ผ่านคนกลางนะคะเพราะฉะนั้นราคาประหยัดอย่างแน่นอนค่ะเป็นการสร้างรายได้และกระจายรายได้กลับคืนสู่ชุมชนในขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนเองก็สามารถเลือกซื้อของดีของถูกของอร่อยในราคาที่เข้าถึงได้จับต้องได้และยังร่วมกับโครงการไทยช่วยไทยด้วยนะคะสำหรับตลาดนัดหยัดได้ค่ะผู้ฟังคะได้มีการจัดเป็นประจำในช่วงของวันศุกร์แรกของเดือนนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นยังมีเวลาอยู่นะคะเพิ่งเปิดมา1ชั่วโมงเองใครที่ว่างอยู่หาต้องการหาอะไรทานในช่วงกลางวันก็อย่าลืมนะคะไปร่วมช็อปอุดหนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในตลาดนัดหยัดได้ค่ะเอาละค่ะผู้ฟังคะวันนี้รายการเล่าข่าวอันดามันนะคะทางโซลทอภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เชื่อมโยงเครือข่าย4จังหวัด5สถานีทั้งโซลทอระนองโซลทอพังงาโซลทอกระบี่และโซลทอตะกั่วป่านะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะกลับมาเจอกันได้อีกครั้งในวันจันทร์นะคะอย่าลืมในช่วงเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันนี้ดิฉันพันพรายพันและทีมงานโซลทอภูเก็ตต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวา

0: เดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
1: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งย้ายจุดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ที่ฝ่ายปกครองชั้น2ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประกาศแจ้งการเปลี่ยนจุดลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กำหนดให้ยื่นคำร้องณบริเวณฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐและกรมสรรพากรสหรัฐเสนอมาตรการเพิกถอนสถานะยกเว้นภาษีของสถาบันการศึกษาที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์ในการรับนักเรียนรวมถึงการให้ทุนการศึกษาและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติโดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุตินโยบายด้านความหลากหลายซึ่งรัฐบาลกลางสหรัฐมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนผิวขาวอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวยังต้องเปิดรับฟังความเห็นจากสาธารณะโดยกระทรวงการคลังสหรัฐคาดว่านโยบายดังกล่าวอาจกระทบสถาบันการศึกษามากถึง 18,000 แห่งและนักเรียนราว 750,000 คนที่อาจเข้าข่ายได้รับทุนการศึกษาตามเชื้อชาติขณะที่กลุ่มสิทธิพลเมืองมองว่านโยบายด้านความหลากหลายช่วยลดความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติที่สะสมมานานในสหรัฐหลายสิบปีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
5: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
4: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.
6: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
7: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
6: ้
7: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างสุภชีพราวัยและพบกันที่โกฟัน
8: ยาเสพติดคืออันตราย

0: คำว่าขัดแย้งนะถ้าเป็นภาษาบาลีนะคือคำว่าอุปัตถวะภาษาไทยก็คืออุบาทมีการขัดแย้งที่ไหนมีอุบาทที่นั่นนั้นต้องไม่มีการขัดแย้งต้องมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องบรรเทาความเห็นแก่ตัวจึงจะทำความเข้าใจแก่กันและกันได
1: ้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทวงา FM 100 MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่4นะคะกันยายน2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะสลาหุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะรวมไปถึงอยู่กับคุณผู้ฟังใน1ชั่วโมงเต็มๆนะคะก่อนที่คุณผู้ฟังทุกท่านรวมไปถึงที่อยู่ทำงานเนี่ยอาจจะไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันนะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่แล้วก็ส่วนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยนะคะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะมาอัปเดตกันหน่อยนะคะเพราะว่าโซนของในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนนะผู้ฟังนะก็เริ่มที่จะมีทั้งเม็ดฝนทั้งลมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าหลากหลายพื้นที่นะคะเชื่อค่ะว่าอาจจะมีฝนตกนะคะรวมไปถึงลมกระโชกแรงกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในช่วงนี้นะคะโรคที่มากับฝนนะคะมากับช่วงหน้าฝนเนี่ยก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะผู้ฟังยังคงมีเรื่องราวที่จะนำมาอัปเดตกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวว่าต้องมีการเปิดเส้นทางต่างๆรวมไปถึงมีการประชุมครม.นอกสถานที่นั่นก็คือในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะผลพวงที่มาจากการประชุมนะก็มีหลากหลายพันธกิจนะคะที่มีการพัฒนารวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการส่งออกเรื่องของการคมนาคมของผู้ฟังในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันและอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีความเคลื่อนไหวกันก็คือกับทางด้านของ76คณะทูตค่ะชูไทยเปิดกว้างพร้อมจับมือทุกประเทศค่ะก็เป็นเรื่องของเรื่องที่น่ายินดีแล้วกันนะของผู้ฟังที่ทิศทางในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยได้มีการเปิดกว้างเชื่อมโลกนะคะเติบโตไปด้วยกันในการใช้ต่างประเทศเปิดประตูลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะส่งต่อผลงานเพลงนี้ลมเท่าเบาพัดไปและกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะฟังผลงานเพลงเพราะๆนะโทรกันมานะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์0764605111นะคะกับรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะ

าละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะเมื่อกี้ก็มีสายจากทางบ้านค่ะจากหมู่ที่3นะคะบางเตยนะขอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าจิโก้นะคะเดี๋ยวน้องฮาทยอยเปิดหาก่อนนะว่ามีผลงานเพลงนี้ไหมแต่สัญญาว่าจะเปิดให้ค่ะแล้วก็มาจากบางอีทนะคะในส่วนของในอำเภอตะกั่วป่านะก็ขอผลเงินเพลงดาวเรืองดาวโรยนะคะเดี๋ยวน้องฮาจัดให้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันก่อนนะคะในวันนี้ค่ะผู้ฟังเพราะว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพบคณะทูต76คนประกาศทิศทางไทยเปิดกว้างเชื่อมโลกนะคะเติบโตไปด้วยกันใช้การต่างประเทศค่ะเปิดประตูลงทุนเทคโนโลยีค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคณะเอกอัครราชทูตนะคะกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยแล้วก็หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยค่ะรวมด้วยกันถึง76คนนะคะเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในโอกาสที่พบปะคณะทูตแล้วก็ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์แล้วก็ทิศทางการดำเนินการนโยบายของรัฐบาลซึ่งทั้งนี้เองนะคะจากการที่มีการเข้าพบแล้วเนี่ยแต่ละคณะนะคะรวมไปถึงผู้แทนต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเอกอัครราชทูตที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งนะคะถึงความสำคัญของการพบปะในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในเรื่องของการแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างความรู้และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคณะทูตกับรัฐบาลซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะจึงต้องเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะก็คือการปรับเปลี่ยนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่รวมไปถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงนะคะพร้อมเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนากันด้วยเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบแล้วก็สถาบันของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวค่ะพร้อมกันนี้เองนะคะก็ได้มีการย้ำว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยต้องมีส่วนเปิดโอกาสใหม่นะคะให้แก่ประเทศและประชาชนโดยรัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรภาพประเทศไม่เพียงในมิติทางการทูตเท่านั้นนะคะแต่อาจจะเป็นประตูสู่โอกาสทางด้านของการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้แล้วก็ตลาดนะคะการพัฒนาทุนมนุษย์จึงต้องการที่จะก้าวจากความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมทำร่วมลงทุนแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันนะคะทั้งนี้เองค่ะผู้ฟังก็ได้มีการเน้นย้ำแล้วก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับทุกประเทศค่ะพร้อมที่จะทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศนะคะเพื่อนบ้านแล้วก็เติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะคะในโลกที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราอาจจะดูว่าเอ๊ะก่อนหน้าที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าที่เราเนี่ยห่างหายจากโควิด-19หลากหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสงครามนะคะสงครามยูเครนต่างๆราคาน้ำมันต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีผลนะคะที่จะทำให้รูปแบบของเศรษฐกิจอาจจะมีการดั้มลงหรือว่าลดลงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้เองค่ะผู้ฟังอะไรๆก็ดีขึ้นอะไรๆก็ปรับตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งออกเรื่องของการคมนาคมขนส่งนะคะก็มีวิวัฒนาการหลากหลายอย่างทั้งนั้นนะคะเขาก็ได้มีการเน้นย้ำว่าต้องให้ความสำคัญทุกประเทศแล้วก็ต้องเติบโตไปด้วยกันแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นและความเจริญรุ่งเรืองนะคะในการที่รับมือกับทุกสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกันด้วยค่ะโบฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนนะคะว่าเอ๊ะประเทศไทยจะมีการเดินหน้าอย่างไรถ้าเกิดว่าผู้นำหรือว่าทุกคนนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันในการขับเคลื่อนในการผลักดันที่จะทำให้ทุกประเทศเนี่ยยอมรับในส่วนของประเทศไทยว่าเอ๊ะเป็นในส่วนของในเรื่องของการขนส่งการส่งออกผลไม้การส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักสำหรับหลากหลายประเทศดังนั้นเขาก็ได้มีการพบปะกันนะคะพูดคุยกันทั้ง
76คณะทูตกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะเดี๋ยวน้องฮาไปกันที่ผลงานเพลงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่ามีบังอีจากอำเภอเขาเรียกว่าตำบลตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่านะคะคุณผู้ฟังนะพูดผิดนะคะที่ขอผลงานเพลงนี้เข้ามานะคะส่งต่อไปยังบังอีทละกันนะคะที่โทรกันเข้ามาแล้วก็ทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวรวมไปถึงคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่อยู่ในทุกพื้นที่ทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยค่ะมอบผลกันเพลงนี้

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะเมื่อกี้ก็เป็นผลงานเพลงจากผู้ฟังทางบ้านที่ขอกันเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงจิ๊กโก้มือสองนะคะประธานโทษค่ะจิ๊กโก้มือสองนะคะรวมไปถึงดาวเรืองดาวโรยนะคะจากบางอีทในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยค่ะก็เสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยแล้วนะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังกับทางด้านของวันอังคารที่ผ่านมานะก็จะเป็นช่วงที่มีการประชุมนะคะครม.สัญจรที่สงขลาก็มีการยกระดับนะคะ5จังหวัดภาคใต้ค่ะเคาะควิกวิน4ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและรับมือภัยพิบัติเดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนนะคะก็จะมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นประธานการประชุมก็เป็นการประชุมนอกสถานที่ครั้งที่1นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกนะก็มีการติดตามการดำเนินงานรวมไปถึงรับฟังข้อเสนอจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนค่ะในพื้นที่ของ5จังหวัดภาคใต้ก็ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีนะคะซึ่งทั้งนี้เองค่ะผู้ฟังก็มีการนำเสนอนะคะรูปแบบของการดำเนินการนะครอบคลุมไปด้วยกันถึง4เรื่องสำคัญนั่นก็คือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะเพื่อให้ทำให้คนในพื้นที่เนี่ยมีโอกาสมีรายได้แล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาคค่ะเรื่องของเศรษฐกิจนะก็ถือว่าเป็นการที่เพิ่มศักยภาพของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมรวมไปถึงการท่องเที่ยวเร่งนะคะปลดล็อกข้อจำกัดแล้วก็อุปสรรคทางธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะต้องเป็นผู้นำแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนไปพร้อมกันนะและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนะคะสองก็คือในรูปแบบของการที่กำหนดในการคมนาคมขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือสงขลาแล้วก็ปัตตานีให้ลึกประมาณ 9-10 เมตรนะคะเพื่อให้สามารถที่จะรับเรือสินค้าขนาดใหญ่แล้วก็รองรับการระบายน้ำในพื้นที่และทั้งนี้ค่ะให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริหารจัดการทำประมงพื้นบ้านลดผลกระทบจากการทำประมงพื้นบ้านในพื้นที่ของอุทยานค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการผลักดันหลากหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะคะรับมือกับภัยพิบัติแล้วก็สังคมและความมั่นคงนะคะก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์แล้วก็สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้ล่ะค่ะเกิดความสะดวกสบายแล้วก็มีรายได้นะคะรวมไปถึงการเยียวยาต่างๆนะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อสั่งการนะคะจากการที่มีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะ11:41 นกันแล้วนะคะผู้ฟังนะก็ยังคงมีเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆในพื้นที่จังหวัดพังงา นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ดูในส่วนของหน้าเพจนะคะของสวทพังงากรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึง PR พังงาประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ทุกเพจกันเลยเขาจะมีการจับกลุ่มนะคะล็อตใหญ่กันเลยในพื้นที่จังหวัดพังงา นะสำหรับการจับกลุ่มยาบ้า นะคะเพราะว่าเป็นการร่วมมือร่วมแรงกันภายใต้ของการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะคะท่านไพรัชเพชรหยวนนะคะก็มีการสั่งการแล้วก็เดินหน้าอย่างจริงจังแล้วก็เขาเรียกว่าจับกลุ่มแบบล็อตใหญ่จริงๆนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมแรงร่วมใจกันของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ร่วมเป็นหูเป็นตานะคะในการสอดส่องให้เรื่องที่เกี่ยวกับยาเสพติดอ่ะหมดไปในพื้นที่นะคะนี่ก็เป็นในส่วนเรื่องช่วงหน้านะที่น้องฮาจะกลับมาพูดคุยรวมไปถึงภารกิจต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆในพื้นที่จังหวัดพังงา นะคะกับกิจกรรมใครที่ยังไม่ได้ไปเดินชมชิมช็อปอาหารต่างๆที่บริเวณหลวงพ่อทวดนะคะที่บริเวณหลวงพ่อนะที่มีเลยสารกลางหลังเก่านะคะก็จะมีงานนะนำสินค้าอุปโภคบริโภคของกินหลากหลายอย่างเลยน้องฮาไปเดินแล้วนะที่สำคัญเลยยังสามารถที่จะใช้คนละครึ่งพลัสกันด้วยนะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นำมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วก็กลับมาพูดคุยในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะส่งต่อผลงานเพลงนี้นะคะรวมไปถึงทักทายแฟนรายการทางเพจของสวทพังงาเรดิโอกันด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องต้นน้ำนะคะรวมไปถึง
หลากหลายท่านกันเลยทีเดียวนะคะที่ส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วก็เม้นข้อความมานะคะส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วกันนะคะ

ล่ะค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะเมื่อกี้ก็มีจากสายทางบ้านค่ะจากคุณพี่อรวรรณนะคะบางเตยใต้นะก็ขอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมองไม่เห็นพระจันทร์เลยทุกค่ำคืนนะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะคุณพี่ต้องรอกันสักนิดนึงเดี๋ยวอย่างไรนะเดี๋ยวน้องฮาก็จะมอบผลงานเพลงนี้ละกันนะคะเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะมาทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันก่อนเดี๋ยวน้องฮาเปิดให้นะคะก็มีเรื่องราวที่มีความเคลื่อนไหวนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะในพื้นที่ของคุรบุรีค่ะผู้ฟังเจ้าหน้าที่ก็มีการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดนะคะก็จับชายวัยประมาณ18ปีพร้อมยาบ้า48เม็ดค่ะก็มีการเดินหน้าอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าเหมือนที่ต้องการได้เกริ่นไปก็คือภายใต้ของการอำนวยการของนายภัยรัตน์เพชรยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็มีการสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอคุรบุรีร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8นะสมาชิกอส.กองร้อยอส.อำเภอคุรบุรีหมู่ที่6ก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะดำเนินการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ก็ได้มีการจับกลุ่มนะคะชายนะคะอายุประมาณ18ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน48เม็ดโดยมีการกล่าวหานะคะว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1นะคะก็คือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทางนี้เองนะคะพี่น้องประชาชนนะคะที่พบเห็นสามารถที่จะแจ้งเบาะแสนะคะเรื่องของยาเสพติดได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์082-425-9441หรือ064-180-7328กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ยังคงเดินหน้าอย่างจริงจังนะสำหรับภารกิจต่างๆนะคะที่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นะต้องมีการเดินหน้าแล้วก็ปรับอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยก็จะมีการจับนะคะในส่วนของล็อตใหญ่กันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังก็ประมาณ 590,000 เม็ดนะคะย้ำก็เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นสกัดไม่ให้แพร่เข้าสู่ชุมชนโดยเด็ดขาดนะคะก็เป็นหูเป็นตากันนะคะผู้ฟังนะช่วงนี้นะเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยก็เป็นเมืองที่จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายสถานที่กันเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันสำหรับตำรวจแล้วก็องค์กรปกครองในทุกพื้นที่นะคะเราจะเห็นว่าโซนของสามแยกวังโมกแกงนี่แหละผู้ฟังก็จะมีการตั้งด่านนะก็อาจจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะในช่วงนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่น้องคานนำมาฝากผู้ฟังกันและสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็จะมีน้องๆปรับเปลี่ยนกันนะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะแต่ในวันนี้ก็จะเจอกันกับน้องหานะคะและเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะผู้ฟังเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุขนะคะสุดสัปดาห์ของสัปดาห์นี้กันแล้วนะคะใครที่มีแพลนไปเที่ยวงานหรือมีแพลนจะไปทำกิจกรรมกับครอบครัวก็หนึ่งในนั้นก็ขอให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพังงาหน้าฝนแบบนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่จะให้คุณผู้ฟังเองรวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะมาท่องเที่ยวเพราะว่าพังงาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้และการขำผู้ฟังจากคุณพี่อรวรรณนะคะคุณพี่บอกว่าช่วงนี้ไม่มีดาวสักดวงเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ฝนตกนะคะในค่ำคืนนะคะก็ดูแลสุขภาพรวมไปถึงขอให้มีความสุขนะคะในช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์เช่นนี้นะคะเดี๋ยวน้องฮาลาด้วยผลงานเพลงนี้แล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยค่ะลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: 12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้
1: นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเชื่อว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้ววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าอันดับ1ใน3จากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center สกัดการลักลอบใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายในชุมชนเมืองมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569โดยระบุว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่สร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงทั้งพลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภครวมถึงส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันยังพัฒนาไปไม่ถึงภาครัฐจึงต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเป็นเพียงสถานที่ตั้งแต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรและเสริมขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวทางนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมให้คณะกรรมการร่วมกันกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลและสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ปัญหาการแอบแฝงดำเนินกิจการเพื่อลดต้นทุนการใช้ใบอนุญาตผิดกฎหมายและการใช้ช่องโหว่กฎหมายในการจัดตั้งรวมถึงปัญหาเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
3: คงจะต้องทำความชัดเจนแล้วก็มีข้ออธิบายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะว่าตอนนี้ประชาชนอาจจะไปคิดว่าโอ้แค่เฉพาะธุรกิจ Data Center นี้ต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าอีกเป็นหมื่นๆเมกะวัตต์ซึ่งเขาก็มีความกังวลนะครับงั้นตรงนี้ก็อยากจะเชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเราก็จะมากำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ Data Center ผมก็ขอเน้นย้ำว่าท่านประธานอีกนิติว่าเนื่องจากมันต้องมีการใช้พลังงานจำนวนมากมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมากมีการใช้ที่ดินการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็คงต้องทำให้มันสอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบัน
2: นายกรัฐมนตรีกำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมายเน็ตซีโร่ของประเทศและมาตรฐาน OECD โดยมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติเช่นลมหรือแสงอาทิตย์เพื่อลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปจากการประชุมจะนำไปสู่การออกประกาศการปรับปรุงระเบียบหรือการผลักดันการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครตรวจสอบการขออนุญาตใช้อาคารประกอบกิจการ Data Center พร้อมเตรียมทบทวนผังเมืองควบคุมอาคารปรับกฎหมายรองรับ
4: นายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราช

0: ตอร์มีมานานแล้วเพราะเป็นรูปแบบของคลาวด์ที่อยู่ในออฟฟิศทั่วไปส่วนที่บอกว่ามีกว่า40แห่งรวมอยู่ตามสำนักงานต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลของแต่ละบริษัทสำหรับ3แห่งที่ให้ใบอนุญาตไปนั้นได้รับใบอนุญาตจัดทำน้ำมันจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งสิ่งที่ร้องเรียนมาอาจจะมีเรื่องเสียงจากการทดสอบเจนไฟฟ้าซึ่งจะมีการสั่งปิดต้องรอผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินก่อนส่วนอีก3แห่งที่เหลือไม่ได้รับใบอนุญาต
1: ครับจำกัดความของ Data Center ขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะมีข้อกำหนดอย่างไรที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารหัวใจหลักก็จะมีเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารเรื่องตัวผังเมืองเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคืออย่างที่บอกนะ Data Center ไม่เคยมีอยู่ในนิยามผมว่าจริงแล้วกฎหมายมันอาจจะไม่ทันที่ผ่านมา Data Center เนี่ยเวลาเขาขออนุญาตเนี่ยมันก็จะฝังอยู่กับพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยมันมีบางส่วนซึ่งเป็นอาคารสำนักงานแล้วก็ทำ EA ปกติแต่ช่วงหลังนี่พอมันเป็นstandardeปุ๊บเนี่ยเขามาขอเป็นรูปแบบทางสินค้าซึ่งเราถามไปแล้วมันไม่ใช่การจัดความของ Data Center ผมว่าก็เป็นเวลาที่ดีที่ต้องปรับเรื่องทำจัดความให้มันชัดเจนขึ้นเพราะว่าผมว่า Data Center ที่มันstandardeเนี่ยมันเพิ่งมีมาไม่นานนี้เป็นธุรกิจใหม่อ่ะแต่ผมว่าทุกประเทศก็คงต้องมีการปรับกฎหมายต่างๆให้ทันสมัยขึ้น
0: อย่างไรก็ตามในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบธุรกิจ Data Center จะมีการพูดคุยเรื่องการปรับผังเมืองคำจำกัดความของ Data Center ข้อกำหนดและการปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมย้ำว่า Data Center ไม่เคยมีอยู่ในคำนิยามซึ่งกฎหมายอาจจะตามไม่ทันเนื่องจากการขออนุญาต Data Center จะฝังอยู่ในออฟฟิศแต่ช่วงหลังมีการขออนุญาตเป็นอาคารแต่อโลนในรูปแบบคลังสินค้าซึ่งถือว่าเวลานี้เหมาะสมที่จะมีการปรับเรื่องคำจำกัดความให้ชัดเจนส่วนการปรับผังเมืองจะไปอยู่ตรงไหนนั้นขอรอฟังจากทุกฝ่ายและผู้เชี่ยวชาญซึ่งการขอใบอนุญาตเปิดอาคารสแตนอโลนสามารถทำ EIA ตามกฎหมายได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถเพิ่มข้อกำหนดได้กนิกาแก้วใสรายงาน
2: กระทรวงพลังงานตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9พบกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตสั่งผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเพื่อความปลอดภัยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานได้เข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลการตรวจสอบพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวทั้งนี้กฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3: การเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,100 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้มีคณะกรรมการ Data Centerเพื่อมีการทบทวนและก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี
2: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหากลิ่นเหม็นศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเร่งหาต้นตอของแหล่งกำเนิดกลิ่นและมลพิษ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้ให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันจนแสบจมูกและทำให้เกิดอาการคันตามตัวในย่านพระราม9กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและค้นหาแหล่งกำเนิดของกลิ่นโดยเร็วโดยเฉพาะพื้นที่มีการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อยู่ใกล้กับจุดที่ประชาชนร้องเรียนพร้อมกำชับให้กรมควบคุมมลพิษ

0: ฟังความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจังต้องเร่งหาต้นตอให้ชัดเจนว่าเกิดจากส่วนใดหากพบการกระทําผิดที่ก่อให้เกิดมลพิษต้องดำเนินการตามกฎหมายต้องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและไม่ปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อสำหรับการกำกับดูแล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ Telehouse Thailand เขตห้วยขวางและ Damac Digital Thailand เขตสวนหลวงเพื่อรับฟังระบบการทำงานของศูนย์ Data Center และตรวจสอบระบบสำคัญที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นมลพิษและความปลอดภัยทั้งระบบระบายความร้อนระบบจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบสำรองไฟฟ้าเพื่อเตรียมแนวทางกำกับดูแลให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ในอนาคตนายสุชาติย้ำว่าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีต้องเดินหน้าแต่ต้องเดินไปพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและประชาชนจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นว่า Data Center สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยหากพบปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวเน้นย้ำว่านโยบายต่างประเทศต้องมีส่วนเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนโดยรัฐบาลมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสทั้งด้านการลงทุนเทคโนโลยีองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาคนมนุษย์ไทยต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ไปด้วยกันโดยเฉพาะในสาขาที่กำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะผู้ใช้โอกาสในการพบปะครั้งนี้แลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจสำคัญของไทยทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมพีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลจะใช้เวทีเหล่านี้ในการสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศรัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน7ล้านบาทพร้อมสิ่งของเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติในเนปาลให้กับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยคริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติสำหรับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางขอยืนยันว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ย้ำเตือนประชาชนว่าไม่ว่าจะใช้งานแพลตฟอร์ม AI ทั้ง AI Plus Chat GPT หรือ Gemini ไม่ควรนำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานพร้อมขอเชิญชวนคนไทยลงทะเบียนใช้งานโครงการไทยพาสปอร์ตโดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายน2569จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไป
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนโซเดลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกอาทิจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงรับอิทธิพลมรสุมโดยตรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งหลายพื้นที่จากฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนนี้โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง
5: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลและแม่น้ำฉี่ตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,512.75 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 453.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 339.45 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 49.99 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนธาตุน้อยเขื่อนลำเซบกระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้น เขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเซบายบนราชธานีและเขื่อนปากมูลระดับน้ำแนวโน้มทรงตัวกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
4: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง7กันยายนนี้
6: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนล่างอุบลราชธานีแจ้งว่าตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังตลอดทั้ง4วันจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำและบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์พร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นส่วนประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักในระยะนี้กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอาจมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมกำลังที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยได้กำชับไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์ภัยมีแนวโน้มรุนแรงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือเชิงเขาหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงเกิดอันตรายให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมพิจารณาปิดกั้นพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประสบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถติดต่อแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: สำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลแจ้งเรือทุกลำระมัดระวังการเดินเรือและหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเรือจมหากเกิดเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมง
8: นายธนัทขวัญนุ้ยเจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลเปิดเผยว่าด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลได้รับแจ้งเกิดเหตุเรือจมบริเวณเกาะกลางหมู่เกาะเตารุเตาเส้นทางไปเกาะหลีเป๊ะเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลในฐานะเจ้าท่าจึงประกาศเตือนไปยังผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือผู้ประกอบการเรือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบอาชีพประมงและชาวเรือทุกประเภทระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวโดยไม่จำเป็นและขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งการประกาศแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างเคร่งครัดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
4: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากคลื่นลมแรงในระยะนี้
9: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือ หากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยแล้งซ้ำซากหลายพื้นที่เผชิญวิกฤตต่อเนื่องพร้อมแนะเกษตรกรนอกเขตชลประทานควรงดทำนาปรังเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์ภัยแล้งซ้ำซากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วงและในช่วงที่ผ่านมาจะมีฝนตกลงมาบ้างจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุโซนร้อนแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมายังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งสะสมที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางซึ่งเป็นเขตที่มีปริมาณฝนน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามซึ่งถือเป็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสูงที่เผชิญภาวะภัยแล้งซ้ำซากปีต่อปีเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่อยู่ในเขตเงาฝนทำให้ได้รับปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าภูมิภาคอื่นอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่แต่ความแห้งแล้งสะสมของดินในพื้นที่ดังกล่าวทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาถูกดินดูดซับไปเกือบทั้งหมดไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดน้ำไหลผ่านหรือน้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำและเขื่อนต่างๆได้อีกทั้งสถานการณ์น้ำต้นทุนในเขื่อนหลักทางภาคเหนือตอนบนซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่เพียงร้อยละ60-70ของความจุอ่างเก็บน้ำต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณน้ำต้นทุนสำรองสำหรับฤดูแล้งที่จะมาถึงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งต้องพึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติเป็นหลัก
10: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้เพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือทางพี่น้องประชาชนที่จะบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีการใช้น้ำอย่างประหยัดตลอดช่วงครับ
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานงดการทำนาปรังในช่วงนี้เพื่อลดการใช้น้ำใต้ดินและถนอมน้ำต้นทุนสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงรวมทั้งบูรณาการหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันประเมินและวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดช่วงข้ามปีจนถึงฤดูฝนหน้านัน
4: ทภา
2: แสนต
4: ุ้
2: มรายงาน
4: กรมการค้าภายในเดินหน้ากระจายมังคุดภาคใต้เพิ่มช่องทางจำหน่ายดูดซับผลผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับคุณภาพผลผลิตรองรับตลาดต่างประเทศ
11: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดภาคใต้มีปริมาณรวม 139,396 ตันออกสู่ตลาดแล้ว 93,293 ตันหรือ67%โดยราคายังเผชิญแรงกดดันจากสภาพอากาศที่กระทบคุณภาพการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกขณะนี้ดูดซับและกระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยสนับสนุนการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสารใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570พร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือเบอร์ดำ8จุดในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสและจัดลานประมูล3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มทางเลือกและเร่งระบายผลผลิตเกรดรองออกจากพื้นที่ ขณะเดียวกันได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนซึ่งช่วงปลายเดือนนี้เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนจะเป็นโอกาสของมังคุดไทยในการขยายตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรตรีมปราบโสภาภาครายงาน
4: ท่าอากาศยานอุบลราชธานีช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมฟรีเพื่อส่งเสริมการกระจายผลผลิตในช่วงฤดูกาลผลไม้นายชัยทัศน์บุญลอยผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานีเปิดเผยว่าท่าอากาศยานอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยและส่งเสริมการกระจายผลไม้ในช่วงฤดูผลไม้เพื่อเพิ่มช่องทางการนำผลผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้มาตรการนี้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินสามารถนำผลไม้บรรจุกล่องน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสนับสนุนเกษตรกรไทยและช่วยกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศสำหรับมาตรการดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจะสิ้นสุดในวันที่31สิงหาคม2570โดยท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่สายการบินได้ร่วมประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไทยแก่ผู้โดยสารและประชาชนณท่าอากาศยานอุบลราชธานีพร้อมให้บริการกล่องบรรจุผลไม้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้เดินทางทางอากาศยานอย่างเหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 12:31 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มระบอบการปกครองของอิหร่านแล้วโดยอ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังอ่อนแอลงและพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาอำนาจของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2566ทำให้ภัยคุกคามจากอิหร่านลดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นของสื่อท้องถิ่นอิสราเอลชี้ว่านายกาดีไอเซนคอตนักการเมืองจากพรรคฝ่ายค้านของอิสราเอลมีคะแนนความนิยมสูงถึงร้อยละ47ส่วนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้รับคะแนนความนิยมอยู่ที่ร้อยละ37โดยบรรดาพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่าผู้นำอิสราเอลประสบความล้มเหลวในการทำสงครามกับอิหร่าน
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงเกษตรของบราซิลเมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหภาพยุโรปหรือ EU ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์อาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลเป็นการชั่วคราวหลัง EU อ้างว่าบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โดยทางการบราซิลหวังว่าการเจรจาที่ดำเนินการอยู่นี้จะสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วเป็นกลางและโปร่งใสอย่างไรก็ตามหากการเจรจาไม่นำไปสู่ข้อตกลงที่น่าพึงพอใจในระยะเวลาที่เหมาะสมบราซิลขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันภาวะทางการค้าที่สมดุลทั้งนี้บราซิลถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่เป็นอันดับ2ของ EU โดยในปีที่แล้วบราซิลส่งออกเนื้อวัวไปยัง EU มากกว่า 92,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า713ล้านยูโร
1: สำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตัวเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบกของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายด้านทางการจีนยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลจำนวน21รายและสูญหาย541รายต ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเนปาลยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเหล่านี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากถนนระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในพื้นที่ประสบภัยยังไม่สามารถใช้งานได
4: ้กรมบริการสุขภาพของบังคลาเทศหรือ DGHSรายงานว่าบังคลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้วอย่างน้อย111รายนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้ป่วยสะสมราว 39,532 รายซึ่งการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปีนี้ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงขณะที่ข้อมูลของ DGHS ยังแสดงให้เห็นว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงเวลา 8:00 น.ของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่ม 1,252 รายซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะในหลายพื้นที่ของบังคลาเทศทั้งนี้บังคลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งถือเป็นฤดูการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะลู่กวางซูมือ30ของโลกจากจีน2-0เกม21-17 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สอันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกแพ้คาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรีย0-2เกม20-22และ17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่หญิงคู่คู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะเพอร์รี่ตันกับเทียนามูลาลิทารานคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม21-16 17-21และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแพ้ให้กับเฟิงหยันเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทีมชาติไทยเฉือนชนะทีมชาติเติร์กเมนิสถาน1-0จากการทำประตูของศิวาภิกุลหอมส่งผลให้ทัพช้างศึก U20 เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติอิรักในวันที่6กันยายนนี้เวลา 19:30 นที่สนามชลบุรีสเตเดียมซึ่งต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นก็จะผ่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์มือ73เยาวชนเอเชียเอาชนะโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียมือ121เยาวชนเอเชียด้วยสกอร์6-3ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันมือ106เยาวชนเอเชียต่อไปนอกจากนี้ในประเภทชายคู่พิชพงษ์ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกันหลังจับคู่กับอภิวัตรเคลือวันเอาชนะคู่ของพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์กับเมสันใจรัสโฮจากมาเลเซีย2-1เซต6-3 5-7และซูเปอร์ไทเบรก10-4นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาท โดยกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทจากนั้นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 4-13 กันยายนนี้และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 16-22 กันยายนนี้โดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่ไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากนักกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
14: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์ทโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
13: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทยังมีโอกาสในโควต้ารายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐธาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งจะมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นโดยมีจีนญี่ปุ่นฮ่องกงและมาเลเซียเป็นทีมตัวเต็งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทีมเทควันโดไทยก่อนการแข่งขันเอเชียนเกม2026ว่าไทยได้โควต้าประเภทต่อสู้8คนแบ่งเป็นชาย4รุ่นและหญิง4รุ่นโดยเก็บตัวฝึกซ้อมและลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องและเตรียมไปเก็บตัวที่เขาใหญ่เพื่อสร้างสมาธิและลดความจำเจก่อนการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นงานหนักเนื่องจากใช้การแบ่งรุ่นน้ำหนักแบบโอลิมปิกเกมทำให้นักกีฬาไทยบางรุ่นต้องขยับน้ำหนักขึ้นเช่นหยูบัลลังก์ทับทิมแดงจากรุ่น63กิโลกรัมขึ้นมาแข่งขันรุ่น68กิโลกรัมแต่ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถสู้ได้อย่างเต็มที่แม้ไทยจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างและน้ำหนักขณะที่โค้ชเชชัดชัยเชยอมรับว่ากังวลจากการไม่มีเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจและนักกีฬาหลายคนลงแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกแต่ทุกคนฟิตพร้อมโดยหยูบัลลังก์ถือเป็นความหวังสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนทีมประเภทท่ารำหรือภูมิเซ่ไทยได้สิทธิ์ส่งนักกีฬา2คนและมีการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงเพิ่มเข้ามาโดยสมาคมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ในเดือนกันยายนนี้ด้วยปุริมภัสสรการรายงาน
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถกับกถาอัตถะแปลว่าความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอัตถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอัตถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎก เนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคาม101และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและช็อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารไทยและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง11กันยายนนี้กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ taxthaitoptop.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการพรุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์04297-0112คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ncsa.or.th ปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7 กันยายน 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่021426887ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความเงียบกำลังกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาคุณผู้ฟังคะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนเราใช้เวลาอยู่กับเสียงและข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงแจ้งเตือนข้อความข่าวสารคลิปวิดีโออีเมลหรือแม้แต่การอัปเดตจากผู้คนบนโลกออนไลน์ล้วนแทรกเข้ามาในชีวิตจนบางครั้งเราแทบไม่มีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับความเงียบจริงๆโทรศัพท์มือถือทำให้เราเชื่อมต่อกับโลกได้ตลอดเวลาเพียงปลายนิ้วเราก็สามารถรับรู้ข่าวสารพูดคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลหรือค้นหาคำตอบได้ในทันทีเทคโนโลยีจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมืออำนวยความสะดวกแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อตลอดเวลาอาจมีอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ทันสังเกตนั่นก็คือสมองที่ไม่มีเวลาพักจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสภาพแวดล้อมดิจิทัลมีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตถึงแม้ว่าเทคโนโลยีช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลและเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการใช้งานที่มากเกินไปและรูปแบบการใช้งานบางประเภทก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะและพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งคือภาวะข้อมูลล้นเมื่อสมองต้องรับข้อความการแจ้งเตือนและข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราอาจรู้สึกเหมือนกำลังทำหลายอย่างพร้อมกันทั้งที่จริงแล้วสมองกำลังสลับความสนใจไปมาระหว่างงานกับสิ่งรบกวนอยู่ตลอดเวลาการสลับความสนใจไปมาระหว่างงานและสิ่งรบกวนทางดิจิทัลสามารถสร้างภาระให้กับระบบควบคุมความสนใจของสมองได้นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมบางครั้งเรานั่งอยู่เฉยๆแต่กลับรู้สึกเหนื่อยหรือทำงานเสร็จแล้วแต่สมองยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการพักเพราะร่างกายอาจหยุดทำงานแต่สมองยังคงรับข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องการเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คข้อความทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนแม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถดึงความสนใจออกจากสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้ที่น่าสนใจก็คือความเงียบไม่ได้หมายถึงการตัดจากผู้คนหรือการหนีจากโลกออนไลน์แต่หมายถึงการสร้างช่วงเวลาที่เราไม่จำเป็นต้องตอบสนองข้อมูลทุกอย่างที่เข้ามาอาจเป็นเพียงการปิดเสียงแจ้งเตือนระหว่างทำงานการไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาระหว่างรับประทานอาหารหรือการใช้ระยะเวลาสั้นๆก่อนนอนโดยไม่เปิดหน้าจองานวิจัยเกี่ยวกับการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มคนหนุ่มสาวพบว่าการลดเวลาในการใช้งานลดลงเหลือประมาณ30นาทีต่อวันในช่วงการทดลองมีความสัมพันธ์กับอารมณ์เชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงระดับความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความเหงาและความกลัวว่าจะพลาดสิ่งต่างๆลดลงดังนั้นความเงียบจึงอาจเป็นพื้นที่ว่างที่จำเป็นสำหรับชีวิตยุคดิจิทัลเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องรับรู้ทุกข่าวสารและไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเพราะบางครั้งสิ่งที่สมองต้องการอาจไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่คือเวลาที่จะจัดระเบียบข้อมูลเดิมในโลกที่ทุกคนสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงความสามารถในการไม่ออนไลน์ตลอดเวลาอาจกลายเป็นทักษะที่สำคัญของชีวิตเพราะความเงียบไม่ได้หมายถึงการพลาดอะไรบางอย่างเสมอไปแต่อาจหมายถึงการได้กลับมาได้ยินเสียงของตัวเองอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องความเงียบกลายเป็นของมีค่าในโลกที่ทุกคนออนไลน์ตลอดเวลาเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
19: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะยันระยะสั้นและระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายตอนบ่ายโมงรายการที่จะพาคุณไปพักผ่อนกับบทสนทนาเบาๆเพลงเพราะๆและเรื่องราวดีๆที่จะเติมพลังใจให้กับคุณในช่วงบ่ายนี้ค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณนะคะและในวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวเรวดีลีลาลุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะในช่วงแรกนะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับจังหวัดท่องเที่ยวฝั่งอันดามันชื่อดังกันก่อนนะคะนั่นก็คือจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะจังหวัดภูเก็ตแหล่งพักผ่อนเกาะเขตร้อนชื่อดังของไทยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเปิดประตูบ้านต้อนรับเซเลบริตี้ชาวไทยและชาวต่างชาติมากมายสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่และประเทศต่อปีมากจนถึง400,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและจากสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดภูเก็ตประจำเดือนมีนาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีรายได้ท่องเที่ยวประมาณ 42,659 ล้านบาทกันเลยค่ะหาดทรายเนียนละเอียดสีขาวนวลและน้ำทะเลสีฟ้ามรกตพร้อมโรงแรมและรีสอร์ทคุณภาพระดับนานาชาติทำให้ภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในริจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายๆคนด้วยขนาดของตัวเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในแต่ละพื้นที่ของภูเก็ตจะมีเอกลักษณ์จุดเด่นที่ต่างกันทางฝั่งตะวันตกจะเป็นแหล่งสำหรับนักท่องเที่ยวมีโรงแรมและรีสอร์ทแบบไฮเอนด์ไปจนถึงที่พักแบบประหยัดคุณเลือกพักผ่อนได้ตามงบพร้อมด้วยแหล่งบันเทิงยามค่ำคืนส่วนฝั่งตะวันออกจะเป็นฝั่งเมืองเก่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของตึกเก่าสไทยชิโนโปรตุกีสพร้อมร้านอาหารท้องถิ่นมากมายทางตอนเหนือของเกาะเป็นที่ตั้งของสนามบินและทางตอนใต้ของเกาะก็เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทีเดียวค่ะในช่วงหน้านะคะใครที่อยากมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตพลาดไม่ได้กันเลยนะคะช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ

0: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันหลัดคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: เอาละค่ะกับเข้าสู่รายการคุยสบายตอนบ่ายโมงอีกครั้งนะคะถ้าพูดถึงจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมของบ้านเราเชื่อว่าจังหวัดภูเก็ตคงต้องติดอยู่ในอันดับต้นๆแน่นอนค่ะไม่ว่าอยากจะไปพักผ่อนริมทะเลเดินเล่นชายหาดหาของกินอร่อยๆหรือออกไปเที่ยวตามเกาะต่างๆภูเก็ตก็มีครบเลยค่ะแล้วสำหรับใครที่กำลังวางแผนว่าที่ภูเก็ตนี้เราจะเดินทางไปยังไงดีจริงๆแล้วเดินทางไปง่ายกว่าที่คิดค่ะวิธีที่สะดวกและใช้เวลาน้อยที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นการเดินทางด้วยเครื่องบิน

ราะตอนนี้มีสายการบินให้เราเลือกค่อนข้างจะมากมายทั้งแบบ full service และ low cost ไม่ว่าจะเป็นบางกอกแอร์เวย์ Thai Air Asia Thai Lion Air นกแอร์หรือ Thai WestJet เองค่ะและสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะคะก็เลือกได้เลยว่าจะบินมาจากสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีเที่ยวบินตรงมาภูเก็ตมากมายหลายจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นอุบลราชธานีรวมถึงพัทยาด้วยค่ะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของประเทศก็มีโอกาสเดินทางมาภูเก็ตได้ค่อนข้างสะดวกเลยค่ะทีนี้พอมาถึงภูเก็ตแล้วอีกเรื่องที่เราต้องคิดต่อคือจากสนามบินจะไปโรงแรมหรือไปเที่ยวต่อยังไงดีเพราะสนามบินนานาชาติภูเก็ตจะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวและที่พักยอดนิยมหลายแห่งจะลงมาอยู่ทางตอนใต้และตอนกลางของเกาะแต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะมีรถให้เลือกหลายแบบเลยค่ะถ้าใครเน้นประหยัดก็สามารถใช้แอร์พอร์ตบัสได้ค่ะค่าโดยสารประมาณ 30-100 บาทใช้เวลาเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองประมาณ 1-2 ชั่วโมงแต่ถ้าจุดหมายปลายทางของเราอยู่แถวป่าตองก็จะมีแอร์พอร์ตบัสเอ็กเพรสให้บริการอยู่ค่ะค่าโดยสารประมาณ 50-120 บาทใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงส่วนใครที่อยากเที่ยวตามแนวชายหาดต่างๆก็จะมีภูเก็ตสมาร์ทบัสเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะรถจะวิ่งจากสนามบินไปตามเส้นทางชายหาดต่างๆจนถึงหาดราไวค่าโดยสารประมาณ 50-170 บาทและใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะอันนี้เหมาะเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะรีบอยากนั่งชมบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วค่อยไปถึงจุดหมายค่ะแต่ถ้าเราเดินทางกันหลายคนมีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆหรือไม่อยากต่อรถหลายรอบเราก็จะมีรถตู้โดยสารหรือมินิบัสให้เลือกค่ะค่าโดยสารอยู่ประมาณ 180-200 บาทต่อคนและสามารถเดินทางไปทางหาดกะตะหาดกะลนได้ในเวลาเพียง2ชั่วโมงค่ะส่วนใครที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกมากกว่าเรื่องของราคาก็เลือกเอาแท็กซี่แถวสนามบินหรือลิมูซีนก็ได้เลยค่ะค่าโดยสารประมาณ 600-1,000 บาทข้อดีคือไม่ต้องต่อรถไปที่ไหนสามารถเดินทางจากสนามบินส่งต่อไปยังที่พักต่างๆหรือชายหาดได้เลยค่ะแล้วถ้าใครเป็นสายเที่ยวแบบอิสระอย่าแวะตรงไหนก็แวะตรงนั้นอยากอยู่หาดนานๆหน่อยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องรถเลยค่ะเช่ารถขับเองเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สนามบินภูเก็ตมีบริการรถเช่าหลายแบรนด์ให้เลือกพอรับรถแล้วก็สามารถขับเที่ยวตามแผนของเราได้เลยค่ะทีนี้ถ้าใครไม่รีบและอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศจากการนั่งเครื่องบินภูเก็ตก็ยังสามารถนั่งรถไฟหรือรถทัวร์ได้เลยค่ะแต่มีเรื่องนึงที่ต้องรู้ก่อนเลยนะคะภูเก็ตไม่มีสถานีรถไฟค่ะดังนั้นถ้าจะเลือกเดินทางโดยรถไฟจะต้องนั่งรถไฟไปลงที่สุราษฎร์ธานีก่อนแล้วค่อยต่อรถโดยสารมายังภูเก็ตซึ่งจะใช้เวลาเพิ่มในการเดินทางอีกหลายชั่วโมงค่ะส่วนรถทัวร์นี้ง่ายหน่อยค่ะเพราะสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังภูเก็ตแบบโดยตรงได้เลยใช้เวลาเพียง 12-13 ชั่วโมงเองค่ะแน่นอนว่าใช้เวลานานกว่าเครื่องบินพอสมควรแต่ถ้าใครไม่รีบร้อนและอยากประหยัดค่าเดินทางนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะและดิฉันอยากจะเน้นย้ำให้กับคนที่เดินทางมาภูเก็ตนะคะต้องเผื่อเวลาเดินทางไว้สักหน่อยค่ะโดยเฉพาะขากลับต้องไปขึ้นเครื่องอย่าคิดว่าออกจากที่พักแล้วเดี๋ยวก็ถึงสนามบินเพราะบางช่วงถนนอาจมีการจราจรหนาแน่นและใช้เวลาเดินทางมากกว่าที่เราคาดไว้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววางแผนเที่ยวให้สนุกก็อย่าลืมวางแผนเวลาเดินทางให้ดีด้วยนะคะสรุปง่ายๆเลยถ้าอยากเร็วและสะดวกเครื่องบินตอบโจทย์ที่สุดถ้าอยากประหยัดรถบัสรถตู้หรือรถทัวร์ก็มีให้เลือกถ้าอยากเที่ยวแบบอิสระขับเช่ารถขับเองเลยค่ะส่วนใครอยากลองเดินทางแบบชิลๆก็นั่งรถไฟไปสุราษฎร์ธานีแล้วต่อรถมายังภูเก็ตก็ยังได้เลยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการเดินทางมาภูเก็ตจริงๆแล้วมีหลายวิธีมากเลือกให้เหมาะกับทั้งเวลางบประมาณและสไตล์การเที่ยวของเราแล้วจากนั้นก็เตรียมกระเป๋าให้พร้อมออกเดินทางไปเจอทะเลสวยๆอาหารอร่อยๆและบรรยากาศดีๆของภูเก็ตกันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาฟังกันต่อว่ามาภูเก็ตแล้วจะไปเที่ยวไหนต่อกันดีคะ

0: กลับเข้าสู่รายการคุยสบายตอนบ่ายโมงอีกครั้งนะคะแล้วกลับมาฟังกันต่อว่าเที่ยวภูเก็ตเดือนกันยายนจะไปเที่ยวไหนดีนะถ้าพูดถึงจังหวัดภูเก็ตนะคะ
1: หลายท่านก็คงจะนึกถึงทะเลสวยๆหาดทรายขาวๆกันใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆแล้วภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะคะเพราะภูเก็ตเป็นเมืองใหญ่ทางภาคใต้ที่เต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่น่าสนใจมากมายแถมยังมีเทศกาลให้เราได้เที่ยวได้สนุกและได้เรียนรู้กันตลอดปีเลยค่ะและถ้าคุณผู้ฟังกำลังวางแผนมาเที่ยวภูเก็ตในเดือนกันยายนนี้บอกเลยค่ะว่าห้ามพลาดนะคะเพราะเดือนนี้เป็นช่วงสำคัญของชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนกับประเพณีที่หลายคนตั้งตารอนั่นก็คือประเพณีเพาะต่อนั่นเองค่ะใครมาเที่ยวภูเก็ตช่วงเดือนนี้นะคะเรียกว่าเตรียมรองเท้าให้พร้อมเตรียมกล้องแล้วออกเดินทางเที่ยวงานได้เลยค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นถนนสายไหนในจังหวัดภูเก็ตก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศของงานประเพณีเพาะต่อทั้งแสงไฟสีสันความคึกคักและกิจกรรมต่างๆที่สะท้อนเสน่ห์ของวัฒนธรรมชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนเรียกได้ว่ามาภูเก็ตเดือนกันยายนนี้ไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวแต่ได้สัมผัสวัฒนธรรมแบบใกล้ชิดอีกด้วยค่ะใครที่กำลังคิดอยู่ว่าเดือนกันยายนจะไปเที่ยวไหนดีปักหมุดภูเก็ตไว้เลยค่ะแล้วไปสัมผัสเสน่ห์ของเพาะต่อด้วยตัวเองนะคะรับรองว่าได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งกินได้ทั้งชมและได้เรื่องราวดีๆกลับบ้านแน่นอนค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับงานประเพณีเพาะต่อของจังหวัดภูเก็ตค่ะงานประเพณีเพาะต่อเป็นประเพณีของภูเก็ตเชื้อสายจีนที่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาความกตัญญูและความผูกพันของคนในครอบครัวและชุมชนที่มีต่อบรรพบุรุษค่ะสำหรับงานประเพณีเพาะต่อประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่25สิงหาคมถึง10กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปค่ะและที่น่าสนใจนะคะงานนี้ไม่ได้จัดเพียงปีเดียวนะคะไม่ได้จัดเพียงแห่งเดียวนะคะแต่กระจายไปตามชุมชนตลาดและศาลเจ้าหลายแห่งในเขตเทศบาลนครภูเก็ตค่ะเรียกได้ว่าถ้าใครมาเที่ยวภูเก็ตก็สามารถเลือกแวะชมงานตามจุดต่างๆได้เลยค่ะก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางเทศบาลนครภูเก็ตได้มีพิธีเปิดงานประเพณีเพาะต่อไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่ต้องเสียดายค่ะเพราะงานยังคงจัดต่อเนื่องยาวๆไปถึง17วันและจะไปสิ้นสุดในวันที่10กันยายน2569ค่ะดังนั้นถ้าใครคิดอยู่ว่าอยากไปเที่ยวงานเพาะต่อแต่ไม่ได้ไปเลยจะทันไหมนะบอกเลยค่ะว่ายังทันเคลียร์คิวเคลียร์งานแล้วหาเวลาเดินทางมาภูเก็ตกันเลยค่ะสำหรับสถานที่จัดงานนะคะในช่วงวันที่25ถึง30สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีทั้งงานเพาะต่อตลาดใหญ่ณพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัวมีงานเพาะต่อศาลเจ้าฮกหงวนก้งบริเวณวงเวียนสุรินทร์ถนนตลิ่งชันมีเพาะต่อตลาดเหนือและเพาะต่อสาธารณะ1บริเวณตลาดสาธารณะ1หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าบ้านช้างถนนละน้องค่ะส่วนในวันที่1และ2กันยายนที่ผ่านมานะคะก็มีงานเพาะต่อสมาคมจีนเกี้ยนเต็กเพาะณพิพิธภัณฑ์ไทหัวถนนกระบี่และงานเพาะต่อชุมชนอ่าวเก่าบริเวณถนนตะกั่วป่าค่ะแต่สำหรับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้ไปก็ยังมีโอกาสนะคะเพราะงานยังจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10กันยายนค่ะโดยหนึ่งในจุดที่น่าสนใจก็คืองานเพาะต่อศาลเจ้าพ่อต่อก้งบางเหนียวค่ะจะจัดขึ้นที่ศาลเจ้าเชงเต็กเบลกวนอิมใต้ซื่อหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของพ่อต่อก้งบางเหนียวเองค่ะสำหรับงานประเพณีเพาะต่อนะคะจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมชมพิธีกรรมตามความเชื่อและประเพณีรวมถึงได้สัมผัสกับบรรยากาศของงานบุญที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองภูเก็ตค่ะและถ้าพูดถึงงานเพาะต่ออีกสิ่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญเลยก็คือขนมเต่าแดงหรืออังกูค่ะขนมชนิดนี้ทำจากแป้งข้าวเหนียวสีแดงสดสอดไส้ถั่วกวนและทำเป็นรูปทรงคล้ายเต่าซึ่งรูปเต่านี้เองค่ะมีความหมายถึงอายุยืนความมั่งมีและความมั่นคงค่ะส่วนสีแดงก็สื่อถึงความโชคดีและความรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นอังกูจึงไม่ได้เป็นเพียงขนมที่ใช้ในพิธีเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลที่ส่งต่อไปยังคนในครอบครัวอีกด้วยค่ะและในบางพื้นที่ก็มีการแจกจ่ายอังกูให้กับผู้มาร่วมงานเปรียบเสมือนการส่งต่อความโชคดีให้แก่กันด้วยนะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับความเป็นมาของประเพณีเพาะต่อกันอีกสักนิดนะคะ เมื่อเดือน7ตามปฏิทินจีนเวียนกลับมาอีกครั้งก็เข้าสู่ช่วงของเทศกาลศาสตร์จีนซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งในเรื่องของความเชื่อศาสนาและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวค่ะหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญในช่วงเวลานี้ก็คือพ้อต่อเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความกตัญญูและความเมตตาที่มีต่อบรรพบุรุษรวมถึงดวงวิญญาณไร้ญาติที่อาจไม่มีลูกหลานคอยทำบุญให้ค่ะสำหรับความหมายของคำว่าพ้อต่อมาจากภาษาจีนฮกเกี้ยนและมีความหมายเกี่ยวข้องกับการสะเดาะเคราะห์หรือปลดปล่อยสิ่งไม่ดีแต่สำหรับชาวภูเก็ตแล้วนะคะความหมายของพ้อต่อยังมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นค่ะ
0: เพราะเป็นพิธีกรรมที่แสดงออกถึงการทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษและเหล่าดวงวิญญาณไร้ญาติค่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนสะพานแห่งการให้ที่เชื่อมโยงความเมตตาจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไปสู่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะในช่วงงานพ้อต่อเราจะเห็นการตั้งโต๊ะเส้นไหว้ทั้งบริเวณบ้านศาลเจ้าชุมชนหรือบางพื้นที่ก็จะเป็นการจัดงานขนาดใหญ่มีผู้คนจากหลายครอบครัวมาร่วมทำบุญบนโต๊ะไหว้ก็จะมีทั้งอาหารคาวอย่างข้าวหมูเป็ดไก่มีขนมโบราณเช่นขนมเข่งขนมเทียนมีผลไม้ต่างๆรวมถึงกระดาษเงินกระดาษทองและแน่นอนค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขนมอังกูหรือขนมเต่าแดงหลังจากเสร็จสิ้นพิธีก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองตามความเชื่อเพื่อส่งมอบสิ่งของไปยังดวงวิญญาณค่ะบางครอบครัวก็อาจจะนิมนต์พระมาสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสบายใจของคนในครอบครัวด้วยนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากๆของงานพ้อต่อก็คือเรื่องของความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้งโต๊ะไหว้หน้าบ้านการจัดงานใหญ่ในศาลเจ้าหรือการเปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเข้ามาร่วมงานทุกอย่างล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันและความเข้มแข็งของคนในชุมชนในจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ใหญ่ก็มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวให้ลูกหลานได้รู้จักบรรพบุรุษรู้จักรากเหง้าของตัวเองส่วนเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้ประเพณีไทยจีนจากประสบการณ์จริงได้เห็นได้สัมผัสและได้มีส่วนร่วมไปกับครอบครัวค่ะแม้ทุกวันนี้โลกจะเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นแต่งานพ้อต่อก็ยังคงเป็นประเพณีที่มีชีวิตนะคะหลายพื้นที่นำสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์มีการใช้ QR code เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเพณีได้ง่ายขึ้นค่ะรวมถึงมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการรักษาประเพณีไม่จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องช่วยรักษาหัวใจของประเพณีเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะงานพ้อต่อจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเส้นไหว้หรือการสะเดาะเคราะห์เท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนภาษาของความกตัญญูที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตได้ใช้ระลึกถึงบรรพบุรุษเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวได้กลับมาพบกันได้ทำบุญร่วมกันและได้ส่งต่อคุณค่าที่ดีจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งค่ะดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสมาเที่ยวภูเก็ตในช่วงนี้นะคะอย่าลืมแวะมาสัมผัสกับบรรยากาศของงานพ้อต่อกันค่ะลองเดินชมโต๊ะไหว้ที่เต็มไปด้วยขนมอังกูขนมไหว้อาหารผลไม้และกลิ่นธูปจางๆเพราะสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าไม่ได้เป็นเพียงของไหว้ธรรมดานะคะแต่เป็นภาพสะท้อนของความศรัทธาความกตัญญูความเมตตาและความผูกพันของครอบครัวและชุมชนที่ถูกส่งต่อมาอย่างยาวนานและนี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ของจังหวัดภูเก็ตค่ะงานประเพณีพ้อต่อประเพณีที่ไม่ได้มีเพียงสีสันและความสวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวและคุณค่าทางวัฒนธรรมที่รอให้เราไปสัมผัสด้วยตัวเองค่ะนอกจากจังหวัดภูเก็ตจะจัดงานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วจังหวัดภูเก็ตยังถือเป็นจังหวัดพหุวัฒนธรรมยังคงมีอีกหนึ่งเทศกาลของชาวฮินดูสามารถติดตามได้ในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักฟังเพลงพอๆกันก่อนค่ะ

ลับเข้าสู่รายการคุยสบายตอนบ่ายโมงอีกครั้งนะคะช่วงที่แล้วดิฉันทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเดือนกันยายนนี้จังหวัดภูเก็ตกำลังจะมีอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของชาวฮินดูซึ่งเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยสีสันความศรัทธาและพิธีกรรมอันเป็นสิริมงคลคุณได้ฟังอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเทศกาลอะไรเอ่ยแต่นั่นก็คือเทศกาลคาเนจตุรถีนั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับประเพณีนี้กับเทศกาลนี้ว่าจัดขึ้นที่ไหนจัดวันไหนและมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างกันค่ะสำหรับเทศกาลคาเนจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่14-18กันยายน2569ณเทวาลัยพระพิคเนศสีมันคณปติจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาจะมาได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความศรัทธาสักการะองค์พระพิคเนศและร่วมพิธีกรรมอันเป็นสิริมงคลตลอด5วันเลยค่ะและที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงานนะคะคือขบวน

่อกันในวันอังคารที่15กันยายน2569นะคะซึ่งเป็นเลิกพิธีบูชาค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจะมีบทสวดอาถรรพ์พระเวทเพื่อขอพรสำหรับสตรีทุกท่านจากนั้นตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง17นาฬิกาจะมีพิธีอภิเษกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาค่ะส่วนในวันพุธที่16กันยายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกานั้นยังมีพิธีอภิเษกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาเช่นกันค่ะและในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาจะพบกับการแสดงมหากาลโดยทีมกองศักดิ์สิทธิ์ค่ะเรียกได้ว่าในแต่ละวันนะคะมีทั้งพิธีกรรมและกิจกรรมที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไปเลยค่ะมาถึงวันพฤหัสบดีที่17กันยายนกันแล้วนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาจะมีพิธีอภิเษกสำหรับผู้มีจิตศรัทธาและตลอดวันไปจนถึงช่วงเย็นจะมีพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพิธีอภิเษกแด่องค์พระพิฆเนศสำหรับทุกท่านค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีพิธีถวายพัตตาหาร56ชนิดหรือรับปันโภคพร้อมบทสวดอาถรรพ์พระเวทสุดยิ่งใหญ่ด้วยค่ะและแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายของเทศกาลกันแล้วนะคะในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ตรงกับอนันตจตุรถีหรือวันวิสารชันค่ะในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะก็จะมีพิธีอภิเษกค่ะและในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาจะมีพิธีที่สำคัญก็คือพิธีส่งองค์พระพิฆเนศลงทะเลโดยจัดขึ้นที่หาดลาวัยค่ะสำหรับพิธีส่งองค์พระพิฆเนศลงทะเลนะคะถือเป็นสัญลักษณ์ของการส่งองค์พระพิฆเนศกลับคืนสู่เขาไกรราชซึ่งเป็นพำนักอันเป็นนิรันดร์ขององค์พระผู้เป็นที่รักค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและเป็นการปิดท้ายเทศกาลได้อย่างงดงามเลยทีเดียวค่ะสำหรับเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ชาวภูเก็ตและผู้มีจิตศรัทธาจะได้มาร่วมงานสืบสานประเพณีอันงดงามนี้ค่ะได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งความศรัทธาได้ร่วมสักการะองค์พระพิฆเนศและร่วมพิธีกรรมต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะใครที่สนใจนะคะก็เตรียมตัวกันไว้ได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่14ถึง18กันยายน2569นะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลแห่งความศรัทธาและร่วมสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันที่เทวาลัยพระพิฆเนศรีมัณคณปติจังหวัดภูเก็ตค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์061-996-3236หรือ066-165-3236ค่ะสุดท้ายนี้ก่อนจะพักกันนะคะดิฉันขอฝากคำคมที่คุ้นหูกันดีค่ะโอมสีคะเนกสายะนะมาหาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขมีความสำเร็จและเป็นสิริมงคลในทุกๆวันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปของรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงกันค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงพอๆกันก่อนนะคะ

0: กลับเข้าสู่รายการคุยสบายตอนบ่ายโมงอีกครั้งนะคะหลายคนเคยได้ยินชื่อคะเนศจตุรถีกันมาบ้างแล้วแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเทศกาลนี้มีที่มาอย่างไรและมาจัดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตได้อย่างไรวันนี้ดิฉันจะย้อนเรื่องราวไปให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเริ่มต้นกันที่ประเทศอินเดียกันก่อนนะคะคะเนศจตุรถีเป็นเทศกาลสำคัญของชาวฮินดูจัดขึ้นในวันที่4ของข้างขึ้นหรือที่เรียกว่าชตุรถีในเดือนพัฒนปดตามปฏิทินฮินดูโดยทั่วไปจะตรงกับในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปีค่ะเทศกาลนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติขององค์พระพิฆเนศเทพเจ้าที่ได้รับความเคารพนับถือในฐานะแห่งเทพแห่งปัญญาความรู้ความสำเร็จและที่สำคัญคือผู้ขจัดอุปสรรคค่ะเพราะฉะนั้นพระพิฆเนศจึงเป็นองค์เทพที่ผู้ศรัทธามักนึกถึงเมื่อกำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจการทำงานการศึกษาหรือเรื่องสำคัญต่างๆในชีวิตเรียกได้ว่าถ้ามีอะไรที่อยากให้ราบรื่นอยากให้ประสบความสำเร็จหลายคนก็จะนึกถึงองค์พระพิฆเนศและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะทีนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับตำนานของการประสูติของพระพิฆเนศกันสักนิดนะคะตามตำนานฮินดูพระพิฆเนศทรงถือกำเนิดจากพระอุมาหรือพระนางปาราวตีพระชายาของพระศิวะมีเรื่องเล่าว่าพระอุมาได้สร้างพระพิฆเนศขึ้นและให้ทำหน้าที่เฝ้าประตูขณะที่พระนางกำลังทำภารกิจธุระอยู่เมื่อพระศิวะเสด็จกลับมาพระพิฆเนศไม่ทรงยอมเข้าไปเนื่องจากไม่รู้ว่าเป็นพระบิดาของพระองค์เหตุการณ์จึงนำไปสู่ความขัดแย้งจนพระศิวะทรงตัดเสียรของพระพิฆเนศออกเมื่อพระอุมาเสียพระทัยและขอให้พระศิวะคืนชีวิตให้พระพิฆเนศพระศิวะจึงให้ใช้อาเสียรของช้างมาต่อแทนพระพิฆเนศจึงกลับมามีชีวิตอีกครั้งและกลายเป็นองค์เทพที่มีพระเศียรเป็นช้างอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งในตำนานสำคัญที่ทำให้พระพิฆเนศกลายเป็นเทพแห่งปัญญาและผู้ขจัดอุปสรรคที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะจากตำนานและความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานเทศกาลคะเนศจตุรถีก็ค่อยๆกลายเป็นเทศกาลสำคัญของชาวฮินดูในอินเดียโดยเฉพาะที่เมืองมุมไบซึ่งมีการจัดขบวนแห่องค์พระพิฆเนศอย่างยิ่งใหญ่มีผู้คนจำนวนมากออกมาร่วมพิธีและกลายเป็นภาพที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกค่ะนอกจากนี้เทศกาลคะเนศจตุรถียังแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆที่มีชุมชนของชาวอินเดียอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียและอีกหลายประเทศทั่วโลกค่ะสำหรับพิธีกรรมสำคัญของเทศกาลก็จะมีตั้งแต่การอัญเชิญองค์พระพิฆเนศมาประดิษฐานการสวดมนต์การถวายเครื่องสักการะรวมถึงการถวายขนมโมทกะซึ่งเป็นขนมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระพิฆเนศค่ะนอกจากนี้ยังมีพิธีอาตีไฟซึ่งเป็นการถวายบูชาด้วยแสงไฟและเมื่อถึงวันสุดท้ายของเทศกาลก็จะมีพิธีแห่องค์พระพิฆเนศไปยังแม่น้ำหรือทะเลเพื่อทำพิธีวิสารจันทร์หรือการส่งองค์พระพิฆเนศคืนสู่สายน้ำพิธีนี้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าทุกสิ่งในโลกย่อมมีเกิดตั้งอยู่และดับไปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือความศรัทธานั่นเองค่ะในทางประวัติศาสตร์เทศกาลคะเนศจตุรถีในรูปแบบการเฉลิมฉลองขนาดใหญ่มีพัฒนาการสำคัญในประเทศอินเดียโดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่19เมื่อบานคงคาทาติลักษณ์ได้ช่วยรื้อฟื้นและผลักดันให้เทศกาลนี้กลายเป็นงานสาธารณะขนาดใหญ่นอกจากจะเป็นเทศกาลทางศาสนาแล้วยังกลายเป็นพื้นที่ที่ผู้คนมารวมตัวกันสร้างความสามัคคีและแสดงออกถึงพลังของชุมชนด้วยค่ะและจากอินเดียเทศกาลและวัฒนธรรมการบูชาพระพิฆเนศก็ได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆผ่านการเดินทางการค้าและการอพยพของผู้คนรวมถึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยด้วยค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะพระพิฆเนศเป็นองค์เทพที่ได้รับความเคารพจากผู้คนหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะในฐานะเทพแห่งสติปัญญาความสำเร็จและการเริ่มต้นใหม่ค่ะและเมื่อพูดถึงจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะเราก็จะเห็นภาพของเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมกันอยู่แล้วภูเก็ตเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ด้านการค้าขายและการติดต่อจากผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมดังนั้นการที่เทศกาลคะเนศจตุรถีเข้ามาพื้นที่จ จังหวัดภูเก็ตก็ยังเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองนี้ค่ะโดยเฉพาะการจัดเทศกาลคเนศจตุรถีในย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่เปิดโอกาสให้ทั้งชาวฮินดูชาวอินเดียคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้ามาสัมผัสเทศกาลแห่งความศรัทธาร่วมกันค่ะหนึ่งภาพแห่งความประทับใจก็คือขบวนอัญเชิญองค์พระพิฆเนศปางนักดูเศษขบวนแห่จะเต็มไปด้วยสีสันทั้งดอกไม้ธงและการตกแต่งแบบอินเดียพร้อมเสียงสวดมนต์และเสียงดนตรีสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความศรัทธาทั่วบริเวณเมืองเก่าภูเก็ตค่ะ
1: น่
0: าสนใจนะคะก็คือศิลปะลังโกลีหรือการนำเม็ดทรายและผงสีมาสร้างเป็นลวดลายมงคลซึ่งเป็นศิลปะที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียค่ะรวมถึงพิธีอารตีไฟซึ่งเป็นอีกพิธีกรรมหนึ่งที่มีความหมายทางจิตใจและเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาของผู้คนที่มาร่วมงานค่ะสำหรับพระพิฆเนศปางนักดูเศษนั้นเป็นปางที่ผู้ศรัทธาเชื่อมโยงกับความมั่งคั่งความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองจึงเป็นอีกหนึ่งปางที่ผู้คนให้ความสนใจและมีการอัญเชิญขึ้นขบวนแห่ก็ยิ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะทั้งหมดนี้นะคะทำให้เราเห็นว่าเทศกาลคเนศจตุรถีไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ทำให้ผู้คนได้มาเรียนรู้เรื่องราวของวัฒนธรรมอินเดียได้สัมผัสพิธีกรรมได้เห็นศิลปะได้ฟังดนตรีและที่สำคัญคือได้เห็นพลังของชุมชนที่เกิดจากความศรัทธาร่วมกันค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตแล้วการจัดเทศกาลคเนศจตุรถีก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมค่ะเพราะภูเก็ตไม่ได้มีเพียงทะเลสวยๆหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเมืองที่รวบรวมผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างงดงามดังนั้นหากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้มาเที่ยวเมืองภูเก็ตในช่วงเทศกาลคเนศจตุรถีก็อยากลองชวนให้มาเปิดใจสัมผัสกับบรรยากาศของเทศกาลนี้กันให้ได้นะคะมาชมขบวนแห่มาชมศิลปะลังโกลีฟังเสียงดนตรีและบทสวดสัมผัสบรรยากาศของเมืองเก่าภูเก็ตและเรียนรู้ความหมายของพิธีกรรมต่างๆค่ะเพราะบางครั้งการเดินทางท่องเที่ยวที่น่าประทับใจก็ไม่ได้เกิดจากการไปเห็นสถานที่สวยๆเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เกิดจากการที่เราได้เข้าใจเรื่องราวของผู้คนและได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปจากชีวิตประจำวันของพวกเราค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวจากคเนศจตุรถีจากเทศกาลแห่งศรัทธาในอินเดียสู่เทศกาลแห่งวัฒนธรรมในเมืองเก่าภูเก็ตค่ะอีกหนึ่งสีสันของจังหวัดภูเก็ตที่อยากชวนคุณผู้ฟังมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวสบายๆของในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะติดตามรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันนางสาวเรวดีลีลาลุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติวิจิตรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของประชาชนจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมสำหรับแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์รัฐบาลจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้ย้ำว่าประเทศไทยยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่วนกรณีมีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งหากมีการลักลอบจริงจะต้องสั่งปิดและปราบปรามอย่างเด็ดขาดพริษณ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9คาดสร้างผลภายใน7วัน
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9กับสำนักงานเขตห้วยขวางพบศูนย์ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและอยู่ระหว่างการทดสอบระบบทำความเย็นขณะที่บริเวณท่อระบายน้ำจุดปล่อยออกสู่ภายนอกพบลักษณะน้ำสีน้ำตาลขุ่นมีตะกอนคราบน้ำมันและมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจึงเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั้งนี้จากการสอบถามผู้ประกอบการแจ้งว่า เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ว่าจ้างผู้รับเหมาทดสอบเครื่องสำรองไฟโดยนำถังน้ำมันมาวางบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งแล้วเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหลลงพื้นและไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะจึงต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงกรณีดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินบริเวณท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าอาคารที่เชื่อมต่อกับคลองสามเสนนอกไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันขณะที่สำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัด

0: จากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยคนงานทั้งสองคนอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วด้านสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระของเนปาลระบุว่าขณะนี้ยังมีคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 303A สูญหายอย่างน้อย557รายและคาดว่ามีคนงานอีกประมาณ115คนยังติดอยู่ในอุโมงค์หลักของโครงการดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยยังมีความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
4: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
6: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
7: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไว้และพบกันที่โกฟัน
8: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์ปลอดภัยเมื่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: นุกได้ทุกวัน
1: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
0: ้
1: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไวและพบกันที่โกฟัน

เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

กำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ประชาสัมพันธ
1: ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
2: ัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดชะลอการจ่ายน้ำและไฟกับโครงการใหม่จนกว่าจะมีนโยบายควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาโดยขอยืนยันและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าในสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนสำหรับการดำเนินการในระยะนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะพิจารณาออกระเบียบมาตรการหรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570เห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570เพื่อเสนอต่อประธานวุฒิสภาน
8: ายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญครั้งที่34เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมีมติเห็นชอบรายงานซึ่งรวบรวมผลการศึกษาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการทุนกิจความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารภาครัฐโดยเน้นให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับฐานะการคลังจัดลำดับความสำคัญโครงการที่มีความพร้อมลด ความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และให้ความสำคัญกับสวัสดิการสาธารณสุขการศึกษาและการลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยสำหรับหัวใจสำคัญของงบประมาณปี2570คือการใช้งบให้เกิดผลสัมฤทธิ์เบิกจ่ายได้ตามแผนและต้องวัดผลลัพธ์และผลกระทบที่ประชาชนได้รับอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพชวิชาปทุมมารายงาน
2: จังหวัดพะเยาประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8กันยายน
0: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงวันที่4ถึง8กันยายน2569นี้แม้ว่าฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้จะเป็นผลดีในการช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแต่ในขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

0: เอิ้นโทรใส่ด้วนปอพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันหน่อยก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนา

0: กวัน
1: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราวัยและพบกันที่โกฟัน
2: ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์

เพลงเพราะมาทักทายกันนะคะ1เพลงเพราะๆในการเจอกันของเราค่ะแล้วก็ถือโอกาสต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ Sport Today สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตทาง FM 96.75 MHz สวทภูเก็ตด้วยกันแล้วกันนะคะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นนิดๆแบบนี้นะคุณฟังนะไปจนถึง 4:00 นนะคะในช่วงท้ายๆของการทำงานของหลายๆคนด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลกันหน่อยนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าดูเหมือนว่าข่าวสารเนี่ยถ้าเราติดตามกันให้ดีเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคภัยแค่เจ็บมันก็อยู่ใกล้ตัวเราพอสมควรหลายคนมีการแจ้งข่าวมาบอกว่าระวังหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็กลับมาถูกพูดถึงกันมากยิ่งขึ้นมีการระบาดกันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนาะก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บไข้ไม่สบายอะไรยังไงก็อย่าลืมไปหาคุณหมอกันก่อนตรวจเช็คร่างกายกันนิดนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการเริ่มต้นทักทายและมาพร้อมๆกับความห่วงใยเพราะว่าช่วงนี้อากาศบ้านเรามันก็ไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนกันอยู่เนาะฝนตกบ้างนะคะอากาศอบอ้าวร้อนบ้างนะคะบางวันเนี่ยตู่ยังมีอาการเลยนะออกจากบ้านเป็นปกติดีจู่ๆพอช่วงสายๆหน่อยมีอาการน้ำมูกไหลขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแข็งแรงดีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆพร้อมกับกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยววันนี้มาฝากข่าวของเหล่าบรรดา FC ของสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC นะอย่าไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลกันหน่อยนะเพราะว่าใกล้ที่จะเปิดฤดูกาล2026ถึง2027เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลของไทยลีกหรือว่า T2 T3 ก็ตามแต่นะเดี๋ยวมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงเรื่องราวของกิจกรรมกีฬาค่ะงานวิ่งนะคะเรียกว่าแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะแต่ว่าถือโอกาสว่าเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบนะคะถึงแม้ว่าทราบว่าจะมีการปิดรับสมัครไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าลองดูนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะคะเดี๋ยวมีมาบอกกันรวมไปถึงกิจกรรมกีฬาที่เกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่ที่น่าสนใจอย่างแน่นอนนะคะติดตามกันได้จากนี้พร้อมๆกับเพลงเพราะๆที่จะมีมาฝากคุณกันนะคะ

0: โทร1600คุณทำได
1: ้บุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่เสพติดรุนแรงมากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทั้งหมดไอ้ที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าสิ่งที่ติดต่อไปตลอดชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

คุณยังคงอยู่กับตู่ที่นี่ละค่ะช่วงเวลาดีๆของ Sport Today กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะและแน่นอนคุณผู้ฟังเนาะในช่วงนี้นะคะก็จะถือโอกาสมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลใครเป็น FC นะคะของสโมสรภูเก็ตอาดามัน FC คุณผู้ฟังห้ามพลาดเลยเพราะว่าฤดูกาลใหม่ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะกับฤดูกาล2026ถึง2027นะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบข้อมูลนะเขาเปิดจองนะคะในส่วนของโคเดชั่นใหม่กันแล้วเนาะส่วนนักเตะเนี่ยนะคะทราบข่าวว่าในวันที่10กันยายนที่ถึงนี้คุณผู้ฟังทางด้านประธานสโมสรนะคะนายกอู๊ดของเรานะคะหรือว่าบิ๊กอู๊ดเนี่ยนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศจะนำทัพฝ่ายบริหารของสโมสรภูเก็ตอนามัน FC และก็เหล่าบรรดาทัพนักเตะในฤดูกาลใหม่ล่าสุดของเราไปแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิดตัวนักเตะในฤดูกาลนี้นะคะในวันที่10กันยายนโดยจะมีการแถลงข่าวกันในช่วงบ่ายนะคะของวันที่10กันยายนที่โรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาถลางนะคะอันนี้แจ้งข่าวให้ได้ทราบเผื่อเหล่าบรรดาแฟนบอลนะคะ อยากจะไปร่วมนะคะแสดงความยินดีไปร่วมทักทายนักเตะของเรานะคะหน้าใหม่ๆก็ถือโอกาสได้พูดคุยกันด้วยนั่นเองนะคะในวันที่10กันยายนนี้เนาะส่วนนะคะนัดแรกของเราที่จะแข่งขันคุณผู้ฟังนะก็ถือได้ว่านะคะเป็นอีก1เกมที่ไม่อยากให้คุณพลาดเลยภายในบ้านของเรานะคะโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล BYD นะคะดอลฟินไทยลีก3ส่วนภาคใต้ฤดูกาล2026ถึง2027เล็กแรกของเรากับการแข่งขันเกมเย่าก็คือภายในบ้านเนี่ยนะที่สนามกีฬาสรกุลนะคะเท่าที่ดูโปรแกรมนะคะคุณผู้ฟังเราจะแข่งกันในวันที่20นะ20กันยายนค่ะก็ถือโอกาสนะคะเชิญชวนนะฮะคุณมาร่วมชมด้วยก็แล้วกันนะคะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่อยากให้คุณพลาดเลยทีเดียวนะคะเราถือโอกาสที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาร่วมชมร่วมเชียร์ในส่วนของนักเตะของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับสโมสรด้วยนั่นเองนะคะ20กันยายนเจอกันที่สนามกีฬาสุรกลนะคะนี่ถือได้ว่าเป็นนัดแรกที่จะเตะภายในบ้านในฤดูกาล2026ถึง2027ด้วยนะคะส่วนถ้าจะให้ดีไปเจอกันก่อนได้วันที่10กันยายนกับงานแถลงข่าวสโมสรของเราด้วยอีก1ช่างค่ะเอาล่ะนี่คือเรื่องราวของสโมสรภูเก็ตอนามัน FC นะคะที่ประธานสโมสรนายอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์

0: ริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งบอแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์โดยสมาคม

0: ในช่วงท้ายๆแน่นอนคุณผู้ฟังยังคงมีเรื่องราวดีๆนะคะในส่วนของกีฬาของเรานะคะหนึ่งในนั้นก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับการแสดงความยินดีกับน้องสุชัญญานะคะขมิ้นทองที่เป็นเยาวชนภูเก็ตของเราที่เป็นนักกีฬาเรือใบคุณผู้ฟังไปคว้าแชมป์เรือใบนะคะระดับนานาชาติเนาะ ASAFครับนะคะOptimist Open Championship ที่ไต้หวันมาได้ในช่วงเดือนนู้นหรือที่ผ่านมาเนาะงานนี้ก็ก่อนหน้านี้การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็มีการทำหนังสือประสานงานกับทางจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะมอบโล่ขออภัยมอบประกาศนะคะกิตติคุณชื่นชมนะคะความสามารถแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องในการที่จะฝึกซ้อมแล้วก็ในการพัฒนาตัวเองทางเรื่องของกีฬาเรือใบกันต่อไปนะคะซึ่งถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะคะกับการแข่งขันแล้วก็ไปแข่งกับนานาชาติด้วยแล้วก็ได้คว้าเหรียญนะคะทองมาได้ถึงขนาดนี้อ่ะก็ขอชื่นชมน้องอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะส่วนกิจกรรมเกมกีฬาที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับจังหวัดภูเก็ตเราคุณผู้ฟังเนาะก็ยังคงมีหลายรายการกันเลยทีเดียวนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ปลายปีนี้นะคะสำหรับจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าในช่วงปลายปีเนี่ยก็จะมีรายการแข่งขันคัดภาคนะคะที่จังหวัดกระบี่ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะคะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไปแข่งขันที่จังหวัดกระบี่ในการคัดภาคใต้กันด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากแข่งขันที่จังหวัดกระบี่เสร็จเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็คือปลายปีนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวแทนของภาคใต้แล้วไปแข่งขันที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะครั้งที่42นั่นเองสำหรับจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการเสร็จจากจังหวัดสุรินทร์เองกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติก็จะมาเป็นจังหวัดภูเก็ตเราที่จะเป็นเจ้าภาพในปี2571นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังแต่ยังไงก็ตามแต่ค่ะในช่วงนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาลูกหลานของจังหวัดภูเก็ตที่ตอนนี้กำลังฝึกฝากเน้นย้ำกับการจัดกิจกรรมกีฬาของเราสปอร์ตภูเก็ตสปอร์ตซิตี้นะคะก่อนหน้านี้เราเคยจัด1รายการแล้วกับภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เพื่อส่งเสริมนะคะเมืองกีฬาจังหวัดภูเก็ตเราเป็น1ใน22จังหวัดในประเทศไทยนะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองกีฬาว่าอย่างเงี้ยเนาะซึ่งส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจสร้างรายได้แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนั่นเองนะคะสำหรับสปอร์ตซิตี้ของกีฬาจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยนะคะก็กำหนดจะจัดการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์จังหวัดภูเก็ตแอนด์สปอร์ตซิตี้6เรดนะคะแฮดิแคปบวก8นะคะนี่เป็นชื่อเกมการแข่งขันนะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ละค่ะ23ถึง27กันยายนที่นิมิตสนุกเกอร์คลับ1983นะคุณผู้ฟังนะก็มีการปิดรับสมัครไปแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนจะอัปเดตข้อมูลนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วตู่จะมาฝากประชาสัมพันธ์ส่วนเกมการแข่งขันจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง27อันนี้ถือโอกาสฝากมาประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนคุณตั้งแต่เนิ่นๆกันเลยทีเดียวนะคะเอาละก็ติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้กันได้เรื่อยๆหรือถ้าเกิดว่าคุณมีเกมกีฬาอะไรที่น่าสนใจและอยากให้ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศของเราเนี่ยนะคะประชาสัมพันธ์ให้นี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ตู่ยินดีจะประชาสัมพันธ์ให้นะคะถ้าเป็นประโยชน์โดยรวมเราก็มีช่องทางนี้ให้กับคุณด้วยนะคะก็สามารถส่งข้อมูลข่าวสารผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเข้ามาได้หรือทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวถือโอกาสส่งเพลงเพราะให้คุณได้ฟังเนาะเพราะว่าเวลาก็ไล่หลังมาพอสมควรนะคะมีเพลงเพราะฝากคุณมีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจให้คุณได้ติดตามกันเช่นเคยแบบนี้ละค่ะแต่ที่สำคัญขอบคุณสำหรับสวทภูเก็ตด้วยนะคะขอบคุณทางด้านท่านผอ.แพนนะคะคุณดัชนีสัจจบุญทวีนะคะที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาให้เราได้มาเล่าข่าวให้ได้ทราบกันนะคะประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจนะคะส่วนช่วงนี้เวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะและช่วงหน้าติดตามเรื่องราวดีๆของทางสถานีกันต่อส่วนเรากลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาคุณไปก่อน
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่

0: เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอบต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ไม่ล้มเหลวมีการใช้งบประมาณและพิจารณาอย่างรอบคอบหากมีข้อสงสัยสามารถเชิญรัฐมนตรีไปชี้แจงตามระบบรัฐสภาได้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ระบุมีการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ล้มเหลวว่ารัฐบาลต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้คุ้มค่าและพิจารณาอย่างรอบคอบย้ำว่ารัฐบาลมีความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาของประเทศซึ่งระบบรัฐสภาหากมีข้อสงสัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้หรือชี้แจงยติรวมถึงสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151และมาตรา152ได้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งข้อสงสัยและผู้มีหน้าที่ชี้แจงได้พูดคุยกันส่วนนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ยังทำงานได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาแต่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถและตรงต่อวิชาชีพเช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ส่วนในอนาคตจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นนักการเมืองในพรรคหรือเป็นคนนอกหรือให้รัฐมนตรีประจำกระทรวงเป็นผู้ตัดสินใจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ผดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบพิจารณาช่วยเหลือผู้เสียหาย27รายมูลค่ากว่า21ล้านบาท
8: นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินเพื่อเร่งรัดการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาความเสียหายของผู้ได้รับผลกระทบจำนวน27รายรวม38รายการคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 21.6 ล้านบาท โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลการประเมินความเสียหายของบ้านเรือนยานพาหนะและทรัพย์สินต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดวางเพลิงและซุ่มยิงซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่9อำเภอระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยย้ำว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งด้านความปลอดภัยการเยียวยาจิตใจและการชดเชยความเสียหายด้านทรัพย์สินพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือผ่านอำเภอหรือเจ้าหน้าที่เยียวยาปภิชาณัฐเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุรุนแรง
9: โทรไตรงผิวพันธ์รงเจเลตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นพร้อมร่วมสมทบทุนซ่อมแซมบ้านให้ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองทหารพรานกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงและคว้างไปบอมโจมตีจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับอาสาสมัครทหารพรานวิมลเป็นเสาหลักครอบครัวและสมัครเป็นทหารพรานปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานเกือบ20ปีก่อนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนการช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวพร้อมยืนยันจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ตำรวจตะเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะรายการ5แยกข่าวค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นนะคะถึง 16:30 นค่ะทางสวท11สถานีในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะโดยในวันนี้ค่ะสวทเกาะสมุยค่ะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการพร้อมกับทีมงานสวทเกาะสมุยค่ะควบคุมการผลิตโดยนายพินิจนำโอค่ะรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยค่ะภายใต้การอำนวยการผลิตของนายสมพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ดิฉันพนิตาเตียนผันค่ะ
2: และดิฉันสิริวิภาพวงจำปี

0: ค่ะเราสองคนค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะซึ่งก็ในวันนี้นะคะก็จะมีช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะเราก็จะมาติดตามในเรื่องของกระทรวงกลาโหมได้จับมือกับ AIS ค่ะและ DGA เสริมทักษะ AI และก็ภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กำลังพลค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเดินหน้าปรับโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ค่ะ
1: ค่ะและยังมีเรื่องของกระทรวงพลังงานค่ะตรวจ Data Center พระราม9ค่ะพบกับเก็บน้ำมันกว่า 1.9 แสนลิตรสารเคลื่อนย้ายทันทีค่ะและกรมการค้าภายในค่ะเร่งกระจายมังคุดใต้ดูดซับแล้วกว่า 20,000 ตันเพิ่มช่องทางจำหน่ายรับตลาดส่งออกค่ะ
0: และก็ในช่วงที่3ค่ะก็จะเป็นช่วงของ PRD Service ค่ะด้านกระทรวงการคลังค่ะแจ้งผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งยืนยันตัวตน eKYC ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับช่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวจากรัฐบาลและก็ข่าวในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
1: ค่ะสำหรับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะมาติดตามเรื่องของกระทรวงกลาโหมค่ะจับมือ AIS และ DGA เสริมทักษะ DI และภูมิคุ้มกันไทยไซเบอร์ให้กำลังพลค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันไทยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกับบริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือว่าบริษัท AIS ค่ะและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA ทางด้านโครงการดังกล่าวค่ะมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะให้แก่กำลังพลและครอบครัวเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นกำลังพลดิจิทัลและยกระดับการป้องกันประเทศสู่ดิจิทัลดิเฟนซ์โดยจะขยายผลไปยังหน่วยทหารทั้ง4ภาคค่ะครอบคลุมกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะระบุว่า AI ค่ะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งภัยคุกคามรูปแบบใหม่ค่ะทั้งภัยไซเบอร์การบิดเบือนข้อมูลและความเสี่ยงต่อข้อมูลด้านความมั่นคงจึงจำเป็นต้องพัฒนากำลังพลให้ใช้ AI เป็นรู้เท่าทันภัยไซเบอร์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบค่ะ
0: ค่ะก็ได้พร้อมกับเน้นย้ำค่ะสร้างอาวุธทางปัญญาค่ะให้กำลังพลสามารถคิดวิเคราะห์และก็ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณค่ะโดยเฉพาะการรู้เท่าทันสื่อตามหลักคิดก่อนคลิกคิดก่อนเชื่อคิดก่อนแชร์ค่ะแล้วก็ย้ำว่า AI ควรเป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เข้ามาทดแทนกระบวนการคิดและการรู้ค่ะส่วนด้าน AIS ก็ได้สนับสนุนการอัพสกิลรีสกิลรวมถึงระบบโทรศัพท์สำหรับกำลังพลตามแนวชายแดนด้วยค่ะก็จำนวน 30,000 ระบบนะคะขณะที่ DGA โดย TDGA ค่ะสนับสนุนหลักสูตรด้าน AI นะคะการบริหารจัดการข้อมูลและจริยธรรม AI ค่ะซึ่งก็ทางด้านกระทรวงกลาโหมค่ะย้ำค่ะว่าความมั่นคงในยุคใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุทโธปกรณ์เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ต้องเริ่มจากคนที่มีความรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นรู้เท่าทันภัยคุกคามและสามารถนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบค่ะ
1: ค่ะมาติดตามกันต่อในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะสุรศักดิ์เดินหน้าปรับโฉมการท่องเที่ยวไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดทิศทางการท่องเที่ยวไทยในปี2570ค่ะภายใต้แนวคิด The Year of Transformation มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่ Asia No One High Value and Meaningful Destination ค่ะหรือจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ที่มีคุณค่าพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวให้เดินทางได้ตลอด365วันค่ะตั้งเป้าหมายการท่องเที่ยวนะคะเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5และกระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักกับเมืองรองในสัดส่วน60-40เพื่อสร้างความสมดุลและการกระจายรายได้สู่19พื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ค่ะพร้อมเปิดตัวน้องสุขใจและน้องรักยิ้มค่ะคาแรคเตอร์ใหม่ที่จะช่วยถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทยค่ะและสร้างความผูกพันกับนักท่องเที่ยวผ่านแคมเปญ365วันไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีและสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮิวค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะก็ยังออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวนะคะในรูปแบบที่เป็นทีม experience นะคะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคพร้อมต่อยอดเครือข่าย UNESCO Thailand Network ค่ะและก็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนกว่า55แห่งค่ะรวมถึงสร้างอัตลักษณ์เมืองผ่านซิกเนเจอร์นะนำร่อง5จังหวัดค่ะได้แก่เชียงรายอุบลราชธานีสงขลาตราดและก็สมุทรสงครามค่ะซึ่งก็ในขณะเดียวกันค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้เตรียมสร้างเครื่องยนต์การเติบโตใหม่ค่ะ4ด้านค่ะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับไลฟ์อีโคโนมีนะคะทั้งอาหารภูมิปัญญาไทยและเทศกาลอัตลักษณ์ไทยเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการท้องถิ่นค่ะ
1: ค่ะส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เดินหน้าสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงค่ะโดยพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งเวลเน็ตฮิลเส้นทางเสมิงหางดงค่ะและเวลเน็ตฮอตสปริงเส้นทางแม่ออนสันกำแพงค่ะรวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คอฟฟี่แอนด์ทีที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวค่ะได้สัมผัสวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะมุ่งสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะพร้อมสร้างความสุขและประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี2570เลยค่ะ
2: เมื่อกี้เรายังพูดกันอยู่เลยนะว่าอยากไปเที่ยวทางโซนภาคเหนือบ้างนะ
1: ใช่
2: ช่วงนี้น่าจะฝนตกไหมหรือว่าไม่ตกแล้ว
1: น่าจะอากาศดีค่ะ
2: น่าจะอากาศดีนะก็อยากจะไปเที่ยวเนาะมีโอกาสก็เชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมเที่ยวกันค่ะมากันอีกหนึ่งข่าวค่ะทางด้านกระทรวงพลังงานค่ะก็ได้มีการตรวจ Data Center ที่พระราม9ค่ะพบการกักเก็บน้ำมันกว่า 1.9 แสนลิตรค่ะก็ได้มีการสั่งเคลื่อนย้ายทันทีนางสาวทิติพัฒน์นะคะโชติเดชาชัยนันท์ค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะก็ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานค่ะร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลนะคะหรือว่า Data Center ค่ะบริเวณถนนพระราม9หลังได้รับร้องเรียนว่าอาจมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะโดยผลการตรวจสอบค่ะพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการค่ะและก็เป็นประเภทที่3นะคะเจ้าหน้าที่จึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในปริมาณดังกล่าวค่ะ
1: ค่ะทั้งนี้ค่ะกฎหมายกำหนดว่าสถานประกอบการที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปค่ะต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานย้ำว่ารัฐบาลค่ะให้ความสำคัญกับการดูแลกำกับธุรกิจ Data Center โดยได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ทั่วประเทศค่ะเพื่อทบทวนและจัดระเบียบการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำให้สถานประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบค่ะ
0: ค่ะและก็มีอีกหนึ่งข่าวค่ะทางกรมการค้าภายในได้เร่งกระจายมังคุดใต้ค่ะดูดซับแล้วกว่า 20,000 ตันเพิ่มช่องทางจำหน่ายรับตลาดส่งออกค่ะมีท่านนายวิทยากรมณีเนธนะคะที่อธิบดีกรมการค้าภายในค่ะได้เปิดเผยว่าปี2569ค่ะมังคุดภาคใต้มีผลผลิตรวมประมาณ 139,000 ตันนะขณะนี้ก็มีการออกสู่ตลาดแล้วค่ะกว่า 93,293 ตันนะคะหรือว่าร้อยละ67ค่ะโดยราคายังคงได้รับแรงกดดันจากสภาพอากาศที่ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตค่ะการชะลอตัวของตลาดส่งออกค่ะโดยเฉพาะจีนและก็ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกล่าสุดค่ะสามารถดูดซับและก็กระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการเปิดจุดรับซื้อและก็เพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆค่ะนอกจากนี้ยังร่วมกับสายการบิน7แห่งค่ะเพิ่มช่องทางกระจายมังคุดผ่านสนามบิน20จังหวัดโดยผู้โดยสารสามารถที่จะโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมค่ะใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570ค่ะ
1: ค่ะในขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานค่ะหรือเบอร์ดำจำนวน8จุดในจังหวัดชุมพรจังหวัดนครศรีธรรมราชและปัตตานีนราธิวาสค่ะรวมทั้งจัดลานประมูลอีก3จุดในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายและเร่งระบายมังคุดเกรดรองออกจากพื้นที่ค่ะ ด้านอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะยังขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะประเทศจีนค่ะทางนี้นะคะในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนค่ะจึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายตลาดมังคุดไทยสร้างรายได้และก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนมังคุดในภาคใต้ด้วยค่ะ
2: ค่ะค่ะหลังจากที่เราติดตามข่าวจากรัฐบาลกันแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปติดตามข่าวกันในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนครศรีธรรมราชพังงาค่ะในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ

0: รักท่านข่าวใต้
1: มาติดตามกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะวันที่3กันยายนที่ผ่านมานะคะเวลา 9:30 นาทีค่ะหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลค่ะองคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อจะประพฤติปฏิบัติสิ่งใดขอให้รำลึกในความเป็นไทยใต้ร่มพระบารมีแก่ครูและก็นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก11โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรค่ะณอาคาร100ปีหอประชุมครูลำยองโรงเรียนสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองค่ะซึ่งในโอกาสนี้ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายจุมพจน์วรรณชัยศิริร่วมกล่าวต้อนรับค่ะซึ่งการบรรยายในครั้งนี้นะคะก็นับเป็นโอกาสสำคัญที่เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันรับฟังข้อคิดและก็ประสบการณ์อันทรงคุณค่าค่ะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการยึดมั่นในคุณธรรมความดีความรับผิดชอบต่อสังคมและก็การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะในฐานะพลเมืองไทยซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของการสร้างคนดีสู่สังคมพร้อมกับปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและก็ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในสถานศึกษาค่ะ
2: ค่ะกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรค่ะภายใต้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษาค่ะผ่านกระบวนการสภานักเรียนเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีวินัยรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมสุจริตในโรงเรียนค่ะนอกจากนี้นะคะการรับฟังบรรยายพิเศษแล้วผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการค่ะที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงรวมถึงการนำเสนอผลงานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยมีประธานคณะกรรมการสภานักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมถ่ายทอดสดร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานของสภานักเรียนเพื่อสะท้อนบทบาทของเยาวชนในการร่วมพัฒนาสถานศึกษา
1: ค่ะซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะก็คาดหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนครูและก็บุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสพร้อมกันร่วมกันสร้างสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่แห่งความดีงามและก็วัฒนธรรมสุจริตค่ะอันจะนำไปสู่การพัฒนาพลเมืองคุณภาพและสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตค่ะ
2: ค่ะมาต่อกันที่พื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะรองผู้ว่าธีรพงศ์ค่ะเปิดงานถอดบทเรียนระบบการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดและสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดแบบต่อเนื่องผ่านแนวทาง To Be Number 1เมื่อวานนี้ค่ะวันที่3กันยายนณห้องประชุมโรงแรมซันไลท์อำเภอขนอมนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการถอดบทเรียนระบบการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดและสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดแบบต่อเนื่องผ่านแนวทาง To Be Number 1ค่ะโดยมีนายแพทย์ยุทธพงษ์ณนครรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมค่ะด้วยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตระหนักถึงการสร้างภูมิคุ้มกันและพลังทางสังคมโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดผ่านแนวทาง To Be Number 1ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างค่านิยมที่ดีค่ะการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนและการสร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้เยาวชนมีทักษะในการปฏิเสธยาเสพติดและสามารถเป็นพลังสำคัญในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนค
1: ่ะซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อให้หน่วยที่บริการนะคะและก็ภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานด้านยาเสพติดแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสามารถที่จะเชื่อมโยงการดูแลตั้งแต่ระบบบริการสุขภาพจนถึงระดับครอบครัวชุมชนนะคะเพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพสังคมและก็ความปลอดภัยที่เกิดจากปัญหายาเสพติดค่ะซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงด้านการป้องกันการบำบัดรักษาฟื้นฟูการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องและก็เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ใช้ยาและก็สารเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะโดยสร้างความเข้าใจลดการตีตราและก็เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการบำบัดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่ารวมทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวชุมชนและเยาวชนมีบทบาทในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะ
2: ค่ะทั้งนี้ค่ะการประชุมดังกล่าวนะคะยังเป็นโอกาสสำคัญในการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะทั้งในส่วนที่ประสบความสำเร็จปัจจัยแห่งความสำเร็จปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาระบบการดูแลผู้ใช้ยาและสารเสพติดของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงและตอบสนองต่อบริบทของพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐหน่วยบริการสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองเรือนจำสถานศึกษาผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจำนวน100คนค่ะ
1: ค่ะไปกันที่อีกหนึ่งจังหวัดนะคะจังหวัดพังงาค่ะได้มีการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงาค่ะวันนี้เช่นกันค่ะที่ห้องประชุมใหม่ฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณนะคะอำเภอเมืองพังงาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนายไพรัตน์ค่ะเป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะให้แก่หมู่บ้านนะคะมอบพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็เข็มที่ระลึกค่ะมอบเกียรติบัตรการประกวดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานด้านงานกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานนะคะจากทั้ง8อำเภอก่อนร่วมกันปล่อยขบวนรถแห่เงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินไปยังหมู่บ้านและก็ชุมชนค่ะ
2: ค่ะนายไพรัตน์กล่าวว่าเมื่อปีพุทธศักราช2546ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรของหมู่บ้านที่เคยมีปัญหายาเสพติดและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยพลังของประชาชนที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะตามกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยการใช้แนวทางสันติวิธีให้ผู้ที่เคยค้าเสพติดในระดับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้ที่เป็นภาระให้กลับมาเป็นพลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้านของตนเองค่ะโดยที่ภาครัฐค่ะเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนและทรงพอพระราชหฤทัยในการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้อย่างมากในครั้งนั้นค่ะพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่เลขาธิการปปส.จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนค่ะ
1: ค่ะสำหรับอีกหนึ่งช่วงนะคะชื่อว่าช่วง PRD Service ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านค่ะไปรู้จักการผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการแร่งยืนยันตัวตน EKYC ค่ะกับช่วง PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
2: ช่วง PRD Service ค่ะกระทรวงการคลังค่ะเตือนผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งยืนยันตัวตนภายในกำหนดค่ะกระทรวงการคลังนะคะแจ้งเตือนประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะให้เร่งยืนยันตัวตนหรือ EKYC ค่ะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะประชาชนนะคะยืนยันตัวตนได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งค่ะ
1: ค่ะสำหรับกำหนดเวลาผู้ที่ยืนยันนะคะตัวตนผ่านธนาคารกรุงไทยแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะส่วนธนาคารอื่นๆนะคะธนาคารออมสินธกส.ธนาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดำเนินการได้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งก็ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลสถานะการยืนยันตัวตนได้ผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
2: ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ภายใต้การอำนวยการผลิตของนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ในครั้งถัดไปวันจันทร์ที่7กันยายนนะคะโดยสวทพังงาเป็นแม่ขายผลิตค่ะหลังจากรายการติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งวันนี้สวทกสมุยเป็นผู้ผลิตรายการค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานสวทกสมุยดิฉันปณิตาเทียนผันค่ะ
2: และดิฉันสิริวิภาพวงจำปีค่ะ
1: เราสองคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะดิฉันนางสาวสิริวิภาพวงจำปี
2: ค่ะและดิฉันนางสาวโชติกาหลาบาลาและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนกลับไปสู่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์การทรงงานอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในคราวที่ทรงได้รับการแต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเมื่อพุทธศักราช2499อันเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจแห่งพระเมตตาในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาชนชาวไทย
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยสืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าเพื่อประโยชน์และความผาสุกของปวงชนชาวไทยทรงทำนุบำรุงกิจการของสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจการของสภากาชาติและทรงสนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาติเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเข็มกาชาติเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยผู้บริจาคอวัยวะและผู้บริจาคโลหิตเป็นผลให้การดำเนินงานของสภากาชาติเป็นไปอย่างกว้างขวางสนองต่อประชาชนโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะทั้งในยามปกติสุขและในยามเกิดเหตุเพศภัยต่างๆทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทรงรับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทรงศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนการประกอบอาชีพและสภาพปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อหาแนวทางพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรทั้งพระราชทรัพย์และพระราชดำริเพื่อขจัดปัญหาความยากจนขาดความรู้และโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจโดยไม่ทรงย่อท้อเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพการงานเลี้ยงชีวิตและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สามารถประกอบสัมมาชีพดูแลชีวิตและครอบครัวไม่เพียงต่อประสบนิกรชาวไทยยังได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยในปี2522ประเทศกัมพูชาตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามมีผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยสงครามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณเขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นจำนวนมากจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรสภาพของผู้อพยพซึ่งอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานแสนสาหัสบางคนอดอาหารจนตายอีกจำนวนมากก็กำลังอดอยากหิวโหยและมีเด็กๆ เจ็บป่วยหนักเนื่องจากการขาดน้ำขาดอาหารและยารักษาโรคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยปฏิบัติงานร่วมกับกาชาติสากลในการช่วยเหลือและทรงอำนวยการพระราชทานความช่วยเหลือในทันทีทรงจัดส่งคณะผู้แทนพิเศษของสภากาชาติไทยและอาสากาชาติออกไปช่วยเหลือจัดหาอาหารให้กับผู้อพยพพร้อมน้ำดื่มที่สะอาดและยารักษาโรคและมีพระราชเสวนีให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยที่เขาล้านขึ้นเพื่อส่งเคราะห์ผู้อพยพตามหลักกาชาติด้านมนุษยธรรมโดยมีพระราชดำรัสว่าความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยและเดือดร้อนแสนสาหัสนั้นไม่สามารถที่จะรอจนกว่าสถานการณ์สงบได้ฉันเป็นสภานายิกาของสภากาชาติไทยจะนิ่งดูดายอย่างไรได้นอกเหนือจากนั้นประชาชนคนไทยที่อยู่อำเภอคลองใหญ่ก็กำลังอพยพหนีกระสุนปืนใหญ่ถ้าหากฉันไปเยี่ยมก็คงทำให้ขวัญดีขึ้นไม่ต้องอพยพหนีฉันไปที่นั่นในฐานะหน่วยกาชาติชักธงกาชาติถ้าทหารข้าศึกเขาจะยิงแม้กระทั่งหน่วยงานที่ติดธงเครื่องหมายกาชาติก็ช่างเขาเถอะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกอาชีพขึ้นเพื่อสอนวิชาชีพแก่ผู้อพยพพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สภากาชาติไทยสำหรับนำไปปฏิบัติงานและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์สภากาชาติไทยเขาล้านอย่างใกล้ชิดจวบจนสถานการณ์คลี่คลายจนผู้อพยพสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา60ปีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยของประชาชนและเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทุกหมู่เหล่าเชื้อชาติศาสนาโดยยึดหลักมนุษยธรรม

0: จากประวัติศาสตร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลผ่านภารกิจของสภากาชาดไทยที่ได้บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนมายาวนานสู่การน้อมนำพระราชปณิธานมาสืบสานและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบันเพื่อการดูแลสุขอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: หนึ่งในโครงการสำคัญที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างเด่นชัดคือโครงการออโทปิดิกเพื่อแผ่นดินเพื่อพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปิดิกแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยจัดขึ้นเพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคกระดูกและข้อจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
0: โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อซึ่งบางรายมีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ
1: เรื่องราวของการให้บริการทางการแพทย์ครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการร่วมกันทำความดีเพื่อประชาชนและน้อมนำพระราชปณิธานด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ก่อให้เกิดแนวทางการดำเนินงานในหลายมิติโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
1: ในปีพุทธศักราช2569ราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยจัดโครงการออโทปิดิกเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นปีที่9เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยได้เข้าถึงการรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออโทปิดิก
0: การดำเนินงานในครั้งนี้มีเป้าหมายให้บริการผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัดจำนวน12รายครอบคลุมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและการผ่าตัดกระดูกสันหลังรวมถึงการให้บริการฉีดยาเข้ากระดูกสันหลังโดยผู้ป่วยได้รับการคัดกรองและประเมินตามหลักเกณฑ์ทางการแพทย
1: ์นอกจากการรักษาผู้ป่วยแล้วโครงการยังสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปิดิกแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลเกาะสมุยบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตลอดจนภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง
3: ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พิเศษเพราะว่าเราได้จัดโครงการออโทปิดิกเพื่อแผ่นดินเพื่อพระเกียรติสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงทางด้านวิทยาลัยเนี่ยก็ได้จัดโครงการเดือนละ1ครั้งตลอด12เดือนจนกระทั่งสิ้นสุดในเดือนตุลาคมปี2569นี้นะครับเราไปกันมาทั่วประเทศครับตามที่แพทย์ออโทปิดิกสมบูรณ์ภาคร้องขอมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่9นะครับประจำเดือนกรกฎาคมเรามาปฏิบัติภารกิจที่โรงพยาบาลเกาะสมุยแห่งนี้ครับต้องการแพทย์ในพื้นที่มีความต้องการความช่วยเหลือในการผ่าตัดที่ยุ่งยากซับซ้อนโดยเฉพาะการผ่าตัดที่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแล้วก็มีมูลค่าการใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและข้อสะโพกเทียมเป็นต้นนะครับรวมถึงการผ่าตัดกระดูกสันหลังต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญค่อนข้างมากครับร่วมปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ในพื้นที่เกาะสมุยและแพทย์ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีทราบข่าวก็ตามมาช่วยเหลือด้วยเดือนหน้าเราจะไปที่โรงพยาบาลทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเดือนต่อไปเราไปที่โรงพยาบาลตราดจังหวัดตราดนะครับและก็สิ้นสุดในเดือนตุลาคมที่โรงพยาบาลเตรียมคำจังหวัดพะเยาครับและในปีต่อไปเราก็ยังมีโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้อีกครับถ้าพ่อแม่พี่น้องที่ใครได้ป่วยต้องการการผ่าตัดทางกระดูกและข้อที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับติดต่อแพทย์ออโทปิดิกที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลยครับ
0: จากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรสู่ความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์และภาคส่วนต่างๆในวันนี้การดูแลรักษาประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมจึงไม่ได้เป็นเพียงภารกิจด้านสาธารณสุขหากยังเป็นการร่วมกันสืบสานคุณค่าแห่งการให้และการทำประโยชน์เพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง
1: จากน้ำพระราชหฤทัยที่ห่วงใยสุขภาพของพระสงฆ์นิกรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในทุกสุขของพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของพระสงฆ์นิกรในถิ่นทุรกันดารและด้วยพระราชดำริอันลึกซึ้งว่าสุขภาพกายที่ดีย่อมนำมาซึ่งสุขภาพจิตที่แจ่มใสซึ่งเป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตที่มั่นคงจึงเป็นที่มาของกิจการด้านสาธารณสุขนานับประการ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: พระเมตตาเปี่ยมล้นพระพันปีหลวงทรงดูแลสุขภาพพระสงฆ์นิกรชาวไทยจากพระราชดำรัสตอนหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาปีพุทธศักราช2531ณศาลาดุสิตดาลัยที่ว่าข้าพเจ้าเห็นเรื่องสุขภาพอนามัยเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลดังคำกล่าวที่ว่าจิตใจแจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงหากประชาชนมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีสติปัญญาเล่าเรียนประกอบสัมมาอาชีพสร้างสรรค์ความเจริญต่างๆให้บ้านเมืองดังนั้นถ้าจะกล่าวว่าพลเมืองที่เข้มแข็งและแข็งแรงย่อมสามารถสร้างชาติที่มั่นคงก็คงจะไม่ผิด
1: นับเป็นพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยมีสุขภาพอนามัยที่ดีโดยทรงดำเนินโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงในโครงการแพทย์และสาธารณสุขตามพระราชดำริดังนี้โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดเกล้าให้มีโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512เพื่อไปตรวจรักษาราษฎรภาคเหนือที่อยู่ในเขตผู้ก่อการร้ายในเวลานั้นในเวลาต่อมาหน่วยแพทย์พระราชทานยังได้ทำหน้าที่ติดตามขบวนเสด็จเพื่อตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารที่มารอรับเสด็จด้วยโดยในบางครั้งหน่วยแพทย์พระราชทานจะเดินทางไปตรวจสุขภาพประชาชนล่วงหน้าก่อนขบวนเสด็จไปถึง
4: โครงการแพทย์หลวงย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2510เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับณวังไกลกังวลหัวหินพระนารด9ให้จัดหลวงตรวจรักษาราษฎรในจังหวัดปุรีราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์ที่ปกติหน่วยแพทย์ของทางการเข้าไปดูแลจากนั้นเมื่อมีพระราชฐานในภูมิภาคต่างๆจึงเกิดโครงการแพทย์หลวงตามพระราชดำริไปบริการตรวจรักษาราษฎรในระแวกใกล้เคียงพระราชฐานโดยมีแพทย์อาสาสมัครมาช่วยในโครงการด้วย
1: โครงการศัลยแพทย์อาสาโครงการศัลยแพทย์อาสาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2520เพื่อช่วยแพทย์ท้องถิ่นและเริ่มจัดศัลยแพทย์อาสาของวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลประจำจังหวัดสกลนครเป็นแห่งแรกอันเป็นจังหวัดที่ตั้งของพระตำหนักภูพานราชนิเวศและเช่นกันโครงการศัลยแพทย์อาสาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภูมิภาคต่างๆด้วย
4: โครงการหมอหมู่บ้านด้วยพระราชประสงค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือกันเองได้จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการหมอหมู่บ้านโดยให้ราษฎรในหมู่บ้านที่พอมีความรู้สมัครไปอบรมหลักสูตรหมอหมู่บ้านเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคต่างๆการใช้ยาโภชนาการสุขอนามัยและการปฐมพยาบาลแล้วมาแนะนำให้คนในชุมชนในหมู่บ้านโดยเปิดการอบรมในโรงพยาบาลในจังหวัดที่เสด็จแปรพระราชทาน
1: ยาพระราชทานในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะพระราชทานกล่องยาแก่ราษฎรรวมถึงพระราชทานกล่องยาไว้ที่ส่วนกลางของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นวัดมัสยิดโรงเรียนหรือศาลารวมใจโดยยาพระราชทานนั้นเป็นยาสามัญหรือเวชภัณฑ์สำหรับทำแผลเป็นต้น
4: หลายพื้นที่ห่างไกลต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะทุกครั้งเมื่อเสด็จเยี่ยมราษฎรไม่เพียงแต่พระราชทานกำลังใจสร้างอาชีพแต่ทรงมีพระเมตตาเมื่อราษฎรได้เข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดพระองค์ได้ซักถามประวัติผู้ป่วยรับฟังการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างสนพระทัยหากคนไข้รายใดจำเป็นต้องได้รักษาในโรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครก็ทรงรับไปเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และโปรดเกล้าให้ข้าราชบริพารไปติดตามเยี่ยมคนไข้ถวายรายงานอย่างสม่ำเสมอโดยมีพระราชสวนีว่าให้ปฏิบัติต่อคนไข้เสมือนเป็นญาติ
1: เมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2514เสด็จพระราชดำเนินครั้งที่13โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบพระราชภารกิจอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ทรงทราบข่าวว่าที่สุราษฎร์ธานีเกิดเหตุตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งเป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายลอบทำร้ายเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวน22คนที่บ้านกระชุมตำบลพ่วงพรมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่7กันยายน2518ขณะเดินทางกลับจากการเสด็จการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่622/1ที่บ้านอรัญคามาวสีตำบลพ่วงพรมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อความทราบถึงพระองค์มิได้ทรงรีรออย่างใดด้วยความเป็นห่วงราษฎรหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจึงเสด็จอย่างทันใดโดยมิได้มีการรู้ล่วงหน้ากันมาก่อน
4: วันที่10กันยายน2518นายอนันต์สงวนนามผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เรียกนายแพทย์พนัสอุทโยภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีณขณะนั้นมาพบและแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมผู้บาดเจ็บดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00
1: นวันที่11กันยายน2518เวลาประมาณ 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีลูกเสือชาวบ้านและประชาชนมารอรับเสด็จอย่างล้นหลามตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินบนสองฝั่งถนนสายเล็กๆภายในโรงพยาบาลตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลปัจจุบันคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานีจนถึงตึกพักฟื้นผู้ป่วยแต่เนื่องจากไม่มีหมายกำหนดการมาก่อนจึงไม่มีประรำพิธีใดๆสำหรับรับรองผู้มารอรับเสด็จอันเนืองแน่นแต่ทว่าความร้อนของแสงแดดในวันนั้นก็ไม่อาจทำลายความตั้งใจของผู้คนในวันนั้นได้เลย
4: ทันทีที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงจอดบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลนายอนันต์สงวนนามผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกราบบังคมทูลถวายรายงานทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและประชาชนที่รับเสด็จตลอดทางจนกระทั่งถึงตึกพยาบาลสงฆ์และตึกพิเศษ4อันเป็นที่พักรักษาของผู้บาดเจ็บได้ทรงเยี่ยมตำรวจตะเวนชายแดนและลูกเสือชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดทรงตรวจดูบาดแผลของผู้ป่วยโดยไม่ถือพระองค์แต่ประการใดและพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทุกคนโดยมีนายแพทย์พนัสอุทโยภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีในขณะนั้นเป็นผู้ถวายรายงานการรักษาน
1: ายแพทย์พนัสอุทโยภาสอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นการสู้รบระหว่างรัฐกับผู้คบคิดต่างอุดมการณ์ทางการเมืองที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ในสุราษฎร์ธานีภาคใต้รุนแรงมากในช่วงนั้นตำรวจตะเวนชายแดนที่เป็นวิทยากรลูกเสือชาวบ้านถูกซุ่มโจมตีที่เคียนซาบาดเจ็บหลายนายมาพักรักษาตัวที่ตึกพิเศษและตึกสงอาพาธโรงพยาบาลรู้ข่าวกระทันหันมาว่าในหลวงจะเสด็จจึงไม่ได้มีพิธีการเตรียมการจัดรับเสด็จตามธรรมเนียมแต่อย่างใดในหลวงทรงถามไถ่อาการของผู้บาดเจ็บด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ณโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีพุทธศักราช2518คือหนึ่งในประจักษ์พยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อราษฎรและผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติน้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตาธรรม ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเป็นเสมือนแสงสว่างแห่งความหวังและจารึกอยู่ในหัวใจประสบนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
0: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงควบคุมการผลิตโดยนายพินิจดำโอรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะดิฉันนางสาวสิริวิภาพวงจำปี
0: และดิฉันนางสาวโชติกาหลาบมาลา
1: และทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลตั้งเป้ารวบรวมข้อมูลเตรียมออกหลักเกณฑ์คุมเข้มกิจการ Data Center ภายใน1เดือนเน้นย้ำต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
7: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมกันนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้กำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วนย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพียงแต่การลงทุนต้องไม่กระทบประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดแต่ความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการก การฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมบันเทิงยกระดับมาตรฐานการทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุน
9: นางสาวบุญยกรดำรงรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานหารือร่วมกับ5สมาคมวิชาชีพด้านบันเทิงและผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกันเดินหน้ายกระดับคนทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีแอนิเมชันและมิวสิกวิดีโอหรือแรงงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดึงดูดกองถ่ายต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมได้กำหนดแนวทางเร่งด่วน4ด้านได้แก่พัฒนาทักษะผ่านวันแพลตฟอร์มให้แรงงานและผู้สนใจสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะได้อย่างทั่วถึงจัดทำระบบรองรับและออกใบรับรองคุณวุฒิวางระบบเทียบโอนและสะสมชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานกลางที่ได้รับการยอมรับเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานร่วมกับกองถ่ายระดับโลกศึกษาการกำหนดชั่วโมงการทำงานและจัดทำสัญญากลางของอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อศึกษาจัดทำมาตรฐานกลางเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานความคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอกฎหมายคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในระยะยาวรวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในกองถ่ายให้สอดคล้องมาตรฐานสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
7: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราวัยและพบกันที่โกฟัน
8: ยาเสพติดคืออันตราย

เรียงเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท่องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

กราบสวัสดีพี่น้องท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเราครับพี่น้องครับประจำวันศุกร์นะครับที่4กันยายน2569ครับผมเวชิตควรกลารับหน้าที่ตรงนี้ครับ17นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง18นาฬิกาทาง 96.75 เมกะโซทอภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์นะครับและก็ทางเพจโซทอภูเก็ตเรดิโอถ่ายทอดสดนะครับในเพจพี่น้องครับก็เข้าไปเลยในเฟซนะครับในเพจของโซทอภูเก็ตเรดิโอได้นะครับปั่นเพื่อกันมั่งครับพี่น้องครับหลายคนหลายท่านก็คงจะขับรถกลับบ้านกลับจองกลับบ้านกับผ่านนักเรียนรอบบ้านมารับนักเรียนรับบานนะหรือว่ารับนักเรียนไปกินต่อหรือว่ารับนักเรียนไปเรียนต่อนะครับในเรื่องของเรียนพิเศษประจำวันทุกๆวันหลายๆท่านหลายๆคนก็เด็กๆก็เรียนพิเศษกันมั่งนะครับก็เยอะแยะนะครับสำหรับในเมืองเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณครับในบรรยากาศในช่วงจังหวะเวลาทุกเชิญแบบนี้นะครับทางจราจรทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองอำเภอเมืองอำเภอกระทู่อำเภอทะลางนะครับที่ช่วยกันนะครับในการดูแลในแยกต่างๆนะครับ3แยก4แยกนะครับพี่น้องครับในการดูแลนะครับการข้ามข้องนักเรียนมั่งนะครับพี่น้องอปพรนะครับข้องเทศบาลแต่ละเทศบาลนะครับเจ้าหน้าที่พื้นที่แต่ละพื้นที่ที่ดูแลนะครับสักครู่ทุกพื้นที่นะครับโรงเรียนหลายๆโรงเรียนตอนนี้มีเจ้าหน้าที่นะครับอปพรแล้วก็เจ้าหน้าที่ชรบก็ช่วยดูแลในการข้ามนุ่นนะครับนะในการดูแลการจราจรนะครับหน้าโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆเทศบาลด้วยนะพี่น้องครับกาอากาศสำหรับวันนี้อากาศบ้านเรานะครับพี่น้องครับแปลสวยแรงงามอากาศแจ่มใสนะครับแรงเช้าแต่ว่าพี่น้องครับสังเกตส่องสามเช้าพี่น้องครับอากาศดูดีนะครับอากาศสวยต้องฝ่าแจ่มใสนะครับแต่พี่น้องครับจากคำบอกเล่าของกัปตันเรือนะครับในเล่ส่องสร้างวันที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับช่วงจังหวะเวลาประมาณตีสี่วันเย็นตีห้าวันเย็นนะครับไปจนถึงประมาณหกโมงเย็นนะครับนะอากาศแปรปรวนทีเดียวนะครับสำหรับท้องทะเลอันดามันของเรานะครับในบริเวณพื้นที่อ่าวบางานะครับจากการเดินทางของเรือต่างๆที่นำพาเราท่องเที่ยวนะครับไปยังเกาะแก่งต่างๆในการท่องเที่ยวนะครับชายฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับก็หลายๆท่านก็บอกว่าพี่บังเรียกว่ากันองเรือหน้าเรือโซ่คลื่นกันทั้งว่านะครับบางลำก็ต้องยศแหน่งอยู่ลังโกนะครับต้องถอดสมอนะครับแล้วก็บางลำก็ให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ลงมาจากชั้นบนมาสู้ด้านหลังนะครับเพื่อที่จะให้มันปลอดภัยนะครับพอเรือบางลำก็บางที่พอล่มมันเป็นความเร็วร่มนะครับพี่น้องครับนะจากพื้นที่นะครับในอ่าวต่างๆนะครับนะเรียกว่าในอ่าวบางงาก็เหมือนกับเป็นพายุฤดูร้อนก็เรียกว่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ฤดูร้อนพี่น้องครับมีฝนลงด้วยนะครับนะทั้งลมทั้งฝนนะครับก็ถือว่าอันตรายพอสมควรนะครับแต่ก็ด้วยความไม่ประมาทของนะครับผู้ควบคุมเรือกัปตันเรือเด็กเรือทุกคนแล้วก็เรือทุกลำนะครับก็ถือว่ามีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับก็ได้เขาเรียกว่าปักลักปักท่านเรือข้อตัวนะครับนะไวเขาเรียกว่าไม่สามารถเขาเรียกว่าไม่โตคลื่นไม่เดินทางนะครับสู้แผ่นดินภูเก็ตของเรานะครับโดยที่ว่าให้ลมคลื่นนะครับได้สงบก่อนตอนเดินทางกลับนะครับบางลำก็เดินทางกลับมาประมาณห้าโมงเย็นหกโมงเย็นนะครับแต่พี่น้องครับมันเป็นช่วงจังหวะเวลานะครับเมื่อมีประกาศของสำนักงานเจ้าท่าอยู่ตลอดมีประกาศของปปอยู่ตลอดนะครับสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับแต่ว่าการบางที่มันก็ไม่เหมือนที่ประกาศบางที่มันก็พอประกาศมีประกาศแล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อไม่มีประกาศมันก็มีเกิดขึ้นนะครับอยู่ตลอดทีเดียวนะครับมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับในพื้นที่อันดามันของเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตของเราพี่น้องครับกันก็ต้องระมัดระวังกันทั้งน้ำทั้งเลนะครับด้วยสถานการณ์การท่องเที่ยวนะครับในปัจจุบันพี่น้องครับการท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะท่องเที่ยวลดหน่อยถอยลงไปนะครับเพราะว่าด้วย
ในช่วงซ่องเดือนนะครับนะซ่องเดือนในเขาเรียกว่านาโลซีซันนะครับก็จะก้าวสู้นาไฮซีซันนะครับในประมาณเดือนพฤศจิกธันวานะครับนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเลยนะครับเลยสถานการณ์กันแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็เงียบไม่มากแต่ว่านะพี่น้องครับอย่าตกใจหลายคนว่าเงียบเงามากๆบางทีไม่เงียบนะครับหลายคนบอกว่าตามนี้เงียบแต่ว่าที่ป่าตองที่ไร่พื้นที่ที่ท่องเที่ยวก็มีนะครับมันก็ไม่เงียบนะครับก็ถือว่ายังสามารถมีรายได้อยู่บ้างแล้วก็สามารถนะครับเลยเพิ่นๆแล้วนักท่องเที่ยวอย่างคนกลางหน้าอยู่สักนิดนึงนะครับพี่น้องครับก็อดใจไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผ่านผลซ่องเดือนนี้นะครับในเดือนหน้าหน้าโลซีซั่นนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเข้าหน้าให้ก็ทนๆน้อยนะครับพี่น้องครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่ามันสถานการณ์เป็นอย่างไรต่อนะครับในโอกาสข้างหน้านี้นะครับเราก็หวังให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศของเรานะครับนะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะวันนี้ก็ถือว่าเข้าเดือนกันยานะครับวันที่4นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าอีกเดือนนึงนะครับตุลาคม2569นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับพี่น้องครับ

Alright ครับโอ้ Alright โอ้ย่าให้เลือกขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามสวัสดีนะครับน้องแอนสวัสดีพี่พลแล้วก็พี่แดงนะครับที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับเอกชัยศรีวิชัยครับรายการตกทิ้นของเราพี่น้องครับประจำวันศุกร์4กันยาไปกันต่อครับกำลังดังสำหรับเพลงนี้นะครับเพราะพี่รักจริงนะน้อง

ปีบังอยู่เฉยๆแต่น้องมาห้าปีบังน้องมาบอกว่าปีบังน้องเก็บขารถค่ะจังหวะเราอยู่เฉยๆบางทีเขาก็ต้องมาห้าเราครับเพราะว่าเขามาเก็บตังกาแต่ว่าติดเขาไหวได้พนันเลยบทเพลงน่าฟังทีเดียวสำหรับบทเพลงนี้นะครับวังนี้ดังมีน้องเออนะครับเพราะผีรักจริงมีน้องครับวันนี้นะครับพี่น้องครับก็ได้มาได้แจ้งข้าวพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่มีการโรงเรียนอยู่บ้างนะครับในโซนคลองป่าใหม่นะครับจังหวัดภูเก็ตกาโดยชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนะครับได้เขาเรียกว่าได้รับเรื่องโรงเรียนนะครับจากประชาชนในพื้นที่ว่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองกระทะถนนเส้นตัดไม้นะครับนะรอยต่อตำบลฉลองและตำบลป่าตองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มีบุคคลมีพฤติการพกอาวุธนะครับใช้อาวุธยิงในพื้นที่อันก่อให้เกิดอันตรายภายใต้การอำนวยการของท่านโชตนรินนะครับเกิดส้มผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับนะกับท่านรองร้อยตำรวจเอกนะครับเขตรัฐชันสิ้นนะครับรองผู้ในการรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับนายศิวัฒน์นะครับท่านนายอำเภอเมืองนะครับภูเก็ตกับรักษาการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับสั่งการในชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองนะครับพี่น้องอสนะครับของปกครองเมืองนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและการดำเนินการนะครับจัดการในพื้นที่นะครับโดยมีนายอัคราสุวรรณธิกุลนะครับป้องกันจังหวัดนะครับนายเจรเดชนะครับผู้ช่วยป้องกันนะครับประกาศอสชุดปฏิบัติการนะครับรวมกันที่ทำการปกครองภูเก็ตนะครับนำมีการปฏิบัติงานนะครับเข้าพื้นที่ตรวจสอบและก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับชายจำนวน1รายนะครับผมตรวจยึดของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์นะครับนะอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ชนิดลูกซองยาวลูกซองสั้นนะครับอาวุธยาวเครื่องกระสุนนะครับนะอันนี้ก็ได้จัดการเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับนะมียาเสพติดไว้ในครอบครองนะครับด้วยนะครับแล้วก็ขับรถขนาดเสพยานะครับก็เข้าไปในพื้นที่นะครับพี่น้องโรงเรียนแล้วก็ได้จับกุมเป็นทีเรียบร้อยนะครับนะมีปืนนะตามนโยบายจังหวัดนโยบายของประเทศตอนนี้นะครับในเรื่องของปืนแล้วก็ยาเสพติดพี่น้องครับครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่อันตรายนะครับก็นำพานะครับสู้กฎกติกานะครับตามกฎหมายนะครับนะข่าวสู้กฎหมายของบ้านเมืองนะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่พี่น้องร้องเรียนแล้วก็ได้ทำการนะครับแก้ไขนะครับได้ส่งจุดนะครับข้องอซ่อคาพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องอื่นๆนะครับตอนนี้สำหรับป่าไม้ก็แน่นอนนะครับก็อยู่ในช่วงที่การตรวจสอบนะครับพื้นที่นะครับป่าไม้จังหวัดภูเก็ตนะครับนะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ล่วงนะตามภาษาเรานะครับในอำเภอเมืองอำเภอกระทู่อำเภอทะล่างนะครับนะเมื่อวานก็มีการประชุมนะครับในเรื่องของที่ดินนะครับเราต้องบูรณาการจัดการพี่น้องครับเราต้องจัดการให้มันเป็นพื้นที่นะครับที่ถ้าเป็นคงล่วงก็คือคงล่วงนะครับถ้าเป็นพื้นที่ของใครคนใดคนหนึ่งก็แน่นอนตามหลักท่านนะครับมีโฉนดมีไร่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นของบุคคลนั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับไม่สามารถยืนยันอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีหลักท่านที่เราก็ไม่รู้ว่าหลักท่านเป็นหลักท่านอะไรนะครับแบบไหนถึงมาออกมายืนที่ปนุถ่ายแล้วก็มันไม่ใช่หลักท่านที่ใช้ได้แล้วก็เป็นหลักท่านที่บางทีมันสร้างขึ้นมานะครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นพ้นที่ว่าทางส่วนกลางนะครับนะได้ลงมาแล้วก็จัดการไปไล่แปลงไล่พื้นที่ทีเดียวนะครับในช่วงนี้นะครับในเรื่องของป่าในเรื่องของป่าใหม่ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งภูเก็ตเรานะครับในบ้านเมืองเราก็เป็นเกาะนะครับแล้วก็มีกฎหมายบางส่วนที่มันไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือนจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่เขานะครับซึ่งนั้นเขาติดกับแผ่นดินใหญ่นะครับแต่ว่าเราเป็นพื้นที่เกาะพี่น้องครับนะภูเก็ตเป็นพื้นที่เกาะที่มีน้ำลมรบแล้วก็เรามี
กฎหมายบางตัวนะครับนะพิมพ์พรบบางตัวถือว่าเป็นเฉพาะนะครับในพื้นที่อันนี้ก็หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับหลายคนนึกว่าเป็นกฎหมายเหมือนกันกับแผ่นดินใหญ่นะครับแต่บางส่วนมันไม่ใช่นะครับมันไม่เหมือนกันพี่น้องครับแล้วก็เรื่องยาเสพติดเช่นเดียวกันนะครับนะยาเสพติดในขณะนี้พี่น้องครับทางอำเภอทุกอำเภอนะครับทางกำนันในแต่ละตำบลเทศบาลก็ร่วมมือร่วมกันนะครับในการตรวจสั้นเสพติดนะครับในผู้ที่เดินทางไปมานะครับก็เลยผู้ที่ก็เรียกว่าเราก็เรียกว่ามีสุ่มเสี่ยงนะสุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่ว่าสงสัยนะครับก็รับการตรวจนะครับก็บางคนก็มีสั้นเสพติดอยู่ในร่างกายนั่นก็คือจะต้องได้รับการฟื้นฟูปรับปรุงนะครับนะก็ต้องจัดการไปตามที่เป็นกฎของบ้านเมืองนะครับจะต้องทำหรือบ้างนะครับแล้วก็หลายท่านที่มีการพกยานะครับไว้ในเป้าในรถนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่ทางเซฟแล้วก็ทางจ่ายยาทางค่ายยานะครับนั้นก็ต้องเป็นเรื่องราวของกฎหมายนะครับนะที่จะเจนนะปัจจุบันนี้นะครับก็หลายคนก็โดนไปนะครับพี่น้องครับอำเภอตะล่างอำเภอเมืองนะครับกระทู่นะครับเมื่อวันซื่นผมก็ขี่ไปฟังกูนะครับก็มีพี่น้องอซ่อแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับนะสามสี่ท่านแล้วก็ได้ตรวจคนที่ผ่านไปผ่านมาทั้งหมดนะครับรถเรียกรถเครื่องที่เปิดโบนะครับนี่เปิดโบนะครับประมาณสามบาทออกนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการอาวุธนะครับอาวุธปืนนี่แหละนะครับอาวุธปืนแล้วก็ในเรื่องของยาเสพติดซองย่างนะครับที่ตอนนี้ทางจังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ทางท่านนายอำเภอแล้วก็ส่วนของปกครองจังหวัดนะครับจะต้องจัดการเรื่องนี้นะครับเต็มที่เต็มร้อยนะครับในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับพี่น้องครับก็อยากให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับคนดีในสังคมอยากให้ทุกคนเป็นคนที่ก็เรียกว่าแต่ผมแรงว่าดีก็คือว่าไม่ไปเกี่ยวข้องกับยานะครับแต่ไม่ดีก็แรงได้ว่าไปเกี่ยวข้องกับยาก็คือถือว่าเราไม่ดีแล้วนะครับถ้าไปเกี่ยวข้องกับยาเราไม่ดีแล้วนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนได้ด้วยก็ยิงไม่ดีส้มเข้าไปใหญ่เรายิงมีพฤติกรรมที่อันตรายมันก็ยิงส้มเข้าไปใหญ่พี่น้องครับเราก็ถือว่าในสังคมเราเป็นบุคคลอันตรายที่เขาก็ต้องแยกเราออกไปนะครับให้เราไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมาอยู่ในสังคมนะครับที่ดีได้นะครับพี่น้องครับ

มีบทเพลงนึงนะครับมีคนเข้ามาบอกว่าพี่บังเกอร์ผมเรียบร้อยแล้วเพื่อนพาไปเสียแล้วเรียบร้อยคือว่าเพื่อนพาไปกินซะแล้วเดี๋ยวเลยว่าเพลงไรนาเล็กนะครับโรงฟินครับ

ป็นบทเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่าท้อใจแทบนะบางเอกนะลำบากใจ

0: ยับเยิน
1: ถ้ามีผ้าเช็ดน้ำตาถ้ามีเช็ดชู้เช็ดน้ำตาก็เอามาเช็ดน้ำตานะครับคนที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าในอดีตนะครับสำหรับบางคนพี่น้องครับเมื่อพี่บางเองก็เคยเจอนะครับแฟนเขาเรียกว่าแฟนเราแต่มีเพื่อนมารู้ทีหลังมันตึงกับอึดอัดใจมันตึงกับแค้นในใจมันตึงกับฟังใจพี่น้องครับนะปัจจุบันก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องพยายามเดี๋ยวต้องนะครับนะอย่าไว้ใจนะครับอะไรมากมายนะครับบางทีโทกโลกเชื่อว่างไปก็มีนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับก็เคยเจอเหตุการณ์อย่างเดียวกันพี่น้องครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับในลาดบ้านเราในเมืองบ้านเราก็อาจจะมีเทศกาลนะครับเทศกาลใหญ่เทศกาลหนึ่งนะครับในจังหวัดภูเก็ตของเรานั่นคือเทศกาลพ่อต่อพี่น้องครับประเพณีพ่อต่อภูเก็ตคือประเพณีวันศาสตร์จีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตนะครับพี่น้องครับหลากหลายพื้นที่นะครับพี่น้องจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเมืองภูเก็ตในอำเภอท่าล่างในอำเภอกระทู่นะครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษหลักแก่ดวงวิญญาณนะครับที่ได้รอดนะครับในกตาภาษาความเชื่อนะครับของคงชื่อของพี่น้องนะครับไทยจีนนะครับเมื่อพี่น้องไทยปวดเราก็จะมีความเชื่อนะครับอีกรูปแบบนึงนะครับแต่ก็ใกล้เคียงกันพี่น้องกับใกล้เคียงกันนะครับประเพณีพ่อต่อนะครับพี่น้องครับช่วงกลางวันก็เรียกว่าในช่วงพ่อต่อนะครับกลางวันก็จะจัดงานนะครับตรงกับเดือน7ตามปฏิทินจันทรคติจีนนะครับซึ่งเรื่องราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปีนะครับนะก็ในปี2569ก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่25สิงหาคมจนถึงวันที่10กันยายนนะครับพี่น้องครับลักษณะเด่นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของขนมเต่าแดงพี่น้องครับขนมเต่าแดงมีตัวเล็กๆตัวกลางๆตัวย่อยๆนะครับแล้วก็ย่อยสุดพี่น้องครับพี่น้องก็คงจะไปเห็นใครที่ไปเดินในงานพ่อต่อนะครับแถวอามบางเหนียวนะครับฝั่งนู้นก็ใจเย็นนะครับนะย่อยๆมากๆเลยนะครับนะเต่าตัวย่อยเขาก็ทำพวกในทำโดยแป้งนะครับนะเรียกว่าข้าวเหนียวพี่น้องครับนะแป้งข้าวเหนียวถ้าเป็นตัวเขาเรียกว่าเต่าแดงนะครับหรือว่าที่เรียกว่าอังกูนะครับหรือว่าตัวกูก้อยนะครับซึ่งทำจากแป้งผสมน้ำตาลปั้นเป็นรูปเต่าถาดสีแดงนะครับมีความหมายซื้อถึงการมีอายุยืนยาวและก็ความเป็นสิริมงคลของความเชื่อของพี่น้องไทยจีนนะครับก็จะจัดงานนะครับตามแถวอามต่างๆพี่น้องครับก็สำหรับในจังหวัดภูเก็ตของเราก็พอต่อภูเก็ต2569ก็25จนถึงวันที่10กันยายนนะครับนะสืบสานประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อจีนพี่น้องก็ไปต้องเที่ยวนะครับไปร่วมงานไปเที่ยวไปเล่กันได้พ่อโตจะปี2569นะครับหนึ่งในประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตนะครับที่สะท้อนถึงความกตัญญูความศรัทธาและก็วัฒนธรรมอันงดงามของชาวไทยเชื้อจีนนะครับซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาอย่างยาวนานนะครับงานก็จะมีขึ้นนะครับในช่วงวันที่25นะครับไปจนถึงวันที่10กันยานะครับเป็นต้นไปนะครับจุดสำคัญหลายแห่งนะครับในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนะครับพี่น้องครับตั้งแต่วันที่25สิงหาคมจนถึงวันที่10กันยานะครับการจัดงานก็อยู่แถวๆพ่อต่อตลาดใหญ่ก็พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัวนะครับถนนกระบี่นะครับพ่อต่อสานเจ้าฮกหงวนกงนะครับก็บริเวณวงเวียนสุรินทร์ถนนตะลิ่งชันนะครับแล้วก็พ่อต่อตลาดเนื้อวันที่8นะครับก็สานเจ้าจอองถนนกระบี่นะครับหยิบการทั้ง30สิงหาคมนะครับนะก็ที่ผ่านมาพี่น้องครับก็พอต่อตลาดสาธารณะ1นะครับบานซานถนนระนองแล้วก็31สิงหาคมจนถึงวันที่10กันยาพอต่อสานเจ้าพอต่อกงณสานเจ้าเซงเต็กเบลกวนอิ่มไตซื่อบางเหนียวนะครับก็ปัจจุบันพี่น้องได้ไปเที่ยวกันบ้างแล้วนะครับ1กันยาพอต่อซาสมาคมจีนเกียนเต็กพอนะครับในพิพิธภัณฑ์ไทหัวนะครับนะต้นกระบี่แล้วก็ซ่องกัญญาที่พัดผ่อนมากับพ่อต่อชุมชนเอาเกบริเวณต้นตะกั่วป่าพี่น้องครับซึ่งก็เป็นงานที่ได้เป็นเล่นะครับใน เรื่องของวัฒนธรรมพี่น้องจีนนะครับแต่จีนของเรานะครับหลากหลายวัฒนธรรมประเพณีนะครับในจังหวัดภูเก็ตก็เราพี่น้องกลับกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยจีนไทยพุทธนะครับพี่น้องฮินดูพี่น้องอิสลามก็มากมายหลายอย่างนะครับแต่ละเดือนแต่ละปีเดียวก็ข่าวในเรื่องของเทศกาลไหว้พระจันทร์อะไรต่างๆนะครับกินเจพี่น้องครับในพี่น้องอิสลามก็รอมฎอนในเรื่องของการถือศีลอดนะครับในเดือนที่เขาถือศีลอดแล้วก็ประเพณีศาสตร์เดือน10อะไรต่างๆนะครับก็มากมายนะครับล้วนเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามของประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตของเราก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีหลากหลายนะครับนะรอยโผพันแม้นะครับนะไล่เชื้อชาตินะครับหลายชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในภูเก็ตของเรานะครับนะภูเก็ตก็เราก็ถือว่าจุดนี้พี่น้องครับเรามีความสุขความสมัครใจนะครับไม่ว่าพี่น้องไทยพุทธมุสลิมต่างๆนะครับก็ถือว่าเราอยู่ด้วยมีความสุขมาตลอดยาวนานนะครับมาหลายๆปีแล้วพี่น้องครับมาจนถึงปัจจุบันโดยบรรพบุรุษของเราทั้งวัดทั้งเพก็ถือว่ารู้จักกันมีราวที่เข้าใจกันอยู่ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ดำลานะครับพี่น้องไปก่อนนะครับจะเจอกันไม่หลาวพี่น้องเนาะนะครับวันนี้ก็บทเพลงเพราะๆนะครับนะจากรายการท้องถิ่นของเราดำลากันไปก่อนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

สร้างผืนป่าส่งเสริมราษฎร์รักษาธาราศัยธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตจัดงานสัมมนาวิชาการชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านจังหวัดภูเก็ตและอันดามันครั้งที่26ชูแนวคิด Beyond Cleaning to Wellness Experience Ambassador มุ่งพัฒนาบุคลากรงานแม่บ้านสู่ผู้สร้างประสบการณ์ด้านสุขภาวะรองรับการท่องเที่ยวยุคใหม่โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติภายใต้ชื่อพิพิธศิลป์พิศวาสทัศนาเปิดพื้นที่นักเรียนได้เรียนรู้และแสดงออกผ่านภาษาไทยวรรณศิลป์นาฏศิลป์ดนตรีและศิลปะการแสดงเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาเมืองครอบคลุมทุกมิติพร้อมต่อยอดการพัฒนาในปีงบประมาณ2570เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่การเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืนอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์มีเพียงท่านกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะที่ศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตจัดงานสัมมนาวิชาการชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านจังหวัดภูเก็ตและอันดามันครั้งที่26ชูแนวคิด Beyond Cleaning to Wellness Experience Ambassador มุ่งพัฒนาบุคลากรงานแม่บ้านสู่ผู้สร้างประสบการณ์ด้านสุขภาวะรองรับการท่องเที่ยวยุคใหม่วันนี้4กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:00 น.ที่ห้องแกรนด์บอลลูมโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ในชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านจังหวัดภูเก็ตและอันดามันครั้งที่26ภายใต้หัวข้อ Beyond Cleaning to Wellness Experience Ambassador ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรงานแม่บ้านในอุตสาหกรรมโรงแรมให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวยุคใหม่โอกาสนี้มีผู้บริหารจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีอาทินางรวีวรรณแสงจันทร์รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตดร.สมใจตุ้งกูอุปนายกฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้และนายสรายุทธ์มันลำนายกสมาคมธุรกิจการ

0: พร้อมเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนามาตรฐานการบริการของสถานประกอบการนางนงนุชโตประพัฒน์ประธานชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านจังหวัดภูเก็ตและอันดามันกล่าวว่าชมรมก่อตั้งมาครบ25ปีและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการยกระดับมาตรฐานการบริการของอุตสาหกรรมโรงแรมโดยเฉพาะในยุคที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการความสะอาดความปลอดภัยและประสบการณ์ด้านสุขภาวะมากขึ้นการสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้รับทั้งองค์ความรู้แนวคิดใหม่และแรงบันดาลใจเพื่อนำไปพัฒนาการทำงานและสร้างมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานแม่บ้านไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและภูมิภาคอันดามันให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและก้าวสู่มาตรฐานการบริการในระดับสากลโรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติภายใต้ชื่อพิพิธศิลป์พิศวาสทัศนาเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และแสดงออกผ่านภาษาไทยวรรณศิลป์นาฏศิลป์ดนตรีและศิลปะการแสดงวันนี้4กันยายนพุทธศักราช2569ที่หอประชุมมะฮอกกานีโรงเรียนสตรีภูเก็ตนายชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติภายใต้ชื่อพิพิธศิลป์พิศวาสทัศนาประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายปัญญาหัตถีผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ตพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองและเขตผู้พิเกตเข้าร่วมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมนี้มุ่งให้เยาวชนกล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกผ่านประสบการณ์จริงทั้งการอยู่บนเวทีและการทำงานเบื้องหลังพร้อมปลูกฝังความรับผิดชอบระเบียบวินัยและการทำงานเป็นทีมเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และแสดงออกผ่านภาษาไทยวรรณศิลป์นาฏศิลป์ดนตรีและศิลปะการแสดงสำหรับพิพิธศิลป์พิศวาสทัศนาเปรียบเสมือนขุมทรัพย์แห่งศิลป์ที่ให้นักเรียนได้ค้นพบทั้งความรู้ความสามารถและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเพื่อนำประสบการณ์ไปต่อยอดทั้งการเรียนและการดำเนินชีวิตเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าพัฒนาเมืองครอบคลุมทุกมิติพร้อมต่อยอดการพัฒนาในปีงบประมาณ2570เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่การเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืนวันนี้4กันยายนพุทธศักราช2569นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าตลอดปีงบประมาณ2569เทศบาลนครภูเก็ตได้เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องแบบครอบคลุมทุกมิติทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนการจัดการสิ่งแวดล้อมการบริการสาธารณะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวอีกว่าการพัฒนาเมืองในปัจจุบันจำเป็นต้องมองอย่างรอบด้านไม่ใช่เพียงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ต้องทำให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสมมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงโดยเทศบาลนครภูเก็ตได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านรูปแบบการทำประชาคมเพื่อร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการนำข้อมูลจากประชาชนไปกำหนดแนวทางการพัฒนาให้ตรงกับบริบทของแต่ละพื้นที่ชุมชนซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและนำบริการเชิงรุกไปสู่ชุมชนโดยตรงสำหรับการพัฒนาในปีงบประมาณ2570เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมต่อยอดโครงการและแนวทางที่ดำเนินการมาในปี2569โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่สาธารณะระบบสาธารณูปโภคสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมศักยภาพของคนในพื้นที่อย่างไรก็ตามเป้าหมายสำคัญของเทศบาลนครภูเก็ตคือการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาคนเพื่อให้นครภูเก็ตสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึงและสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคตโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญพักกันสักครู่แล้วกลับมารับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ครับ
1: ลาดเลยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางเพื่อกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเด็กเล็กก็ชวนว่าหลงเล่ไม่เป็นรอบแต่จากครั้งเดียวมันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ลาดลงไปกับมันนะ
2: ยาเสพติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่อนาคตของเราไป

0: ช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนใต้บ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มาช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
1: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมลูกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงาน MI Nylon 2026เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับ Mr. International ในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT Mr. International เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้าประกวด Mr. International จากหลากหลายประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIPพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงาน MI Nylon 2026ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
4: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพงด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
3: อีกสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
0: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
5: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
6: ชาวภูเก็ตเตรียมตัวให้พร้อม ความมันระดับตำนานกำลังจะกลับมาประทุขึ้นอีกครั้งใน Harbor Groove Music ครั้งที่4งานนี้บอกเลยว่าสายเพลงร็อกและเพลงเพื่อชีวิตห้ามพลาดเด็ดขาดจัดเต็มความเข้มข้นแบบสุดพลังกับ3วงระดับตำนานของเมืองไทยกระแทกความมันกับโลโซออริจินอลต่อด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตระดับครูมาลีหัวหน้าและสาดความมันต่อเนื่องกับ TG Tiger ที่จะมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความสนุกบนเวทีเดียวกันพบกันวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ณลาน Harbor Group Music ป่าตองเปิดสำรองโต๊ะแล้ววันนี้ @ line officialThailand Mountain PK หรือโทร098-890-0094ย้ำอีกครั้งพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้ออกมารวมพลังความร็อกแล้วมาปลดปล่อยความมันไปด้วยกัน
3: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
5: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
8: ้เฮ้ย
5: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
9: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
10: ขับขี่มีสติ
5: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: คุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
12: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
11: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

0: วกสบายให้เราอย่างมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ทุกเมื่อรู้ไหมว่าแค่กดแชร์ข่าวปลอมโพสต์ล้อเลียนหรือตัดต่อภาพคนอื่นขำๆก็อาจทำให้คุณก้าวขาเข้าคุกโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาเจาะลึกกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กฎหมายใกล้ตัวที่คนทุกคนต้องรู้ไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันว่าต้องเล่นโซเชียลอย่างไรให้ปลอดภัยไม่เสี่ยงคุกและหากตกเป็นเหยื่อต้องทำอย่างไรกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: วันนี้จะให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำเกี่ยวกับความผิดคอมพิวเตอร์หรือพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมและป้องกันการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองประชาชนจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้องความผิดที่พบได้บ่อยเช่นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์การเผยแพร่ข่าวปลอมการหลอกลวงประชาชนผ่านสื่อออนไลน์การปลอมบัญชีผู้อื่นหรือการนำภาพบุคคลอื่นไปตัดต่อตัดแปลงจนการไม่เกิดความอับอายหรือเสียที่เสียงตัวอย่างที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันได้แก่การแชร์ข่าวปลอมโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการโพสต์ข้อมูลชวนลงทุนที่เป็นเท็จการหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือการนำรูปภาพบุคคลอื่นไปทำเป็นภาพล้อเลียนในการที่เสียหายซึ่งการกระทำเหล่านี้หากเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้ประชาชนควรระมัดระวังการกดแชร์ข้อมูลต่างๆเพราะแม้จะไม่ได้เป็นผู้สร้างข้อมูลแต่หากเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและมีความรับผิดตามกฎหมายได้เช่นกันนะครับจึงขอฝากให้ประชาชนใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสตินะครับตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อก่อนแชร์และไม่ใช้เทคโนโลยีไปในทางที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพื่อร่วมกันสร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้กระผมนายวสุรัตน์เพียรสัยและทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
3: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
5: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตเนี่ยมันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง Data Center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็ มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี data center ในช่วงถัดไป
3: สำหรับสถานะของโครงการ data center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
6: ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัด

0: 3เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
1: องค์กรมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67นั้นโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนของประชาชนตรงไหนแล้วก็เป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนได้จะได้ข้อสรุปครับ
0: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเตอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิต หน้ากากอนามัยชนิดพิเศษ

0: เศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
2: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นเริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวานแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย พร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์จังหวัดนนทบุรี
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือคลาวด์แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบคลาวด์กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากรคลาวด์แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นพร้อมกล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมและเวลา 21:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บลิขสิทธิ์สมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจอีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: Whoa.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
13: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
13: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันนะคะก็คือเรื่องราวที่กรมการค้าภายในค่ะเดินหน้ากระจายมังกรภาคใต้นะคะเพิ่มช่องทางจำหน่ายดูดซับพ่นผลิตแล้วกว่า 20,000 ตันนะคะพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะยกระดับคุณภาพพ่นผลิตรองรับตลาดต่างประเทศนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะท่านก็ได้เปิดเผยว่าปีนี้เนี่ยมังกรภาคใต้มีพ่นผลิตรวมอยู่ที่ประมาณ139,300 96ตันนะคะออกสู่ตลาดแล้วเนี่ย 93,293 ตันหรือร้อยละ67นะคะด้วยราคายังเผชิญแรงกดดันนะคะจากสภาพอากาศที่กระทบคุณภาพการชะลอตัวของตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนนะคะแล้วก็ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมกรมการค้าภายในจึงได้เร่งบริหารจัดการตลาดเชิงรุกค่ะขณะนี้ดูดซับแล้วก็กระจายผลผลิตแล้วประมาณ 20,000 ตันพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการนะคะเปิดจุดรับซื้อและก็เพิ่มช่องทางนะคะจำหน่ายผ่านตลาดต่างๆนอกจากนี้ยังรวมกับสายการบินเจ็ตแห้งค่ะเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตผ่านสนามบิน20จังหวัดนะคะโดยสนับสนุนการโลดกลองผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสารใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570นะคะพร้อมเปิดจุดรับซื้อมังคุดเกรดโรงงานหรือว่าเบอร์ดำ8จุดนะคะในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและก็ปัตตานีนราธิวาสค่ะแล้วก็จัดลานประมูล3จุดค่ะในจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มทางเลือกแล้วก็แรงระบายผลผลิตเกรดรองออกจากพื้นที่นะคะขณะเดียวกันก็ได้มีการข้อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้แรงยกระดับคุณภาพมังคุดตั้งแต่ต้นทางเพื่อเพิ่มโอกาสด้านราคาและการแข่งขันในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนค่ะซึ่งช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะคะก็เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์และก็ช่วงสำคัญของตลาดผลไม้จีนจึงเป็นโอกาสสำคัญของมังคุดไทยค่ะในการที่จะขยายตลาดและก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนั่นเองค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วค่ะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อวันจันทร์หน้าเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฝนล่ะค่ะทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมที่เวลา 20:00 นและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชน
2: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสันติสุขในพื้นที่อำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมรับชมผลงานของนักเรียนและคณะครูตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเชิงรุกสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง
3: นายกฤษณะนามกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงสูงประจำปี2569ที่หอประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความพิการและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถกำจัดโรคเรื้อนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกได้แล้วแต่จังหวัดนราธิวาสยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5-8 รายและยังพบผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสะท้อนว่ายังคงมีการแพร่เชื้อในชุมชนก การรณรงค์ครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนลดการตีตราผู้ป่วยและเร่งค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้รับการรักษาโดยเร็วก่อนเกิดความพิการมีแผนดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กันยายนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: นางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเผยว่าเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นจัดการแสดงโขนอย่างยิ่งใหญ่ตอนสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นำเสนอทั้งแง่มุมของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สนใจสามารถเตรียมพร้อมสำรองที่นั่งเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านเคาน์เตอร์และช่องทางจำหน่ายของไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขามาริชโยรายงาน
1: ราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมวิชาการน้อมรำลึก50ปีการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท
5: ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุรพงศ์อิสระไกรศีลนายกราชบัณฑิตยสภากล่าวว่าราชบัณฑิตยสภาจัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ100ปีภายใต้หัวข้อราชบัณฑิตยสภาปัจจุบันและอนาคตปัญญาคุณธรรมและเทคโนโลยีน้อมรำลึกในวาระ50ปีแห่งการสิ้นพระชนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวยากรณ์กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์พระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราชบัณฑิตยสภาทำหน้าที่สืบทอดองค์ความรู้ของชาติซึ่งถือเป็นทุนทางปัญญาสำคัญของประเทศการประชุมครั้งนี้จึงเปิดเป็นพื้นที่ทางปัญญาสาธารณะให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายสำคัญต่ออนาคตประเทศไทยก่อนรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอต่อรัฐบาลพร้อมกล่าวย้ำถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ให้แยกแยะข้อเท็จจริงและคุณธรรมเป็นเข็มทิศกำกับการใช้เทคโนโลยีพร้อมประกาศเจตนารมณ์ก้าวสู่ศตวรรษที่2จากบทบาทผู้รักษาวิชาสู่ผู้นำทางปัญญาสาธารณะสำหรับการประชุมครั้งนี้มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมบรรยายพิเศษเรื่องกรุงโรมสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองจากยุคซีซาร์สู่ยุคออกัสตัสและยังมีการเสวนาหัวข้ออื่นๆอาทิการอภิวัตระบบการเมืองไทยธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตการศึกษาและการพัฒนาคนภาษาและวรรณคดีไทยตลอดจนอัตลักษณ์ไทยในยุคโลกาภิวัตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันพระปกเกล้าชูนโยบายยกระดับสถาบันสู่โรงเรียนผู้นำที่ดีที่สุดในประเทศในโอกาสครบรอบ28ปีพร้อมเป็นต้นแบบหน่วยงานรัฐด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
6: นายอิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเมืองไทยให้มีเสถียรภาพและยั่ง

0: ความเดือดร้อนจริงของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านรัฐสภามาแก้ไขเป็นโครงงานเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริงมากกว่าการเก็บไว้บนชั้นหนังสือองค์กรต้นแบบภาครัฐมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลคุ้มค่าโปร่งใสและตั้งเป้าหมายเป็นหน่วยงานคาร์บอนต่ำและลดขยะเป็นศูนย์เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าย้ำว่าแม้การยึดหลักความถูกต้องจะนำมาซึ่งแรงเสียดทานแต่สถาบันพร้อมยึดมั่นในหลักการเพื่อรักษาชื่อเสียงและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันนักการทูตไทยไม่เคยขอให้ประเทศที่3ร่วมกดดันกัมพูชาในการนำประเด็นข้อขัดแย้งขึ้นหารือในเวทีระหว่างประเทศ
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวกัมพูชากล่าวหานักการทูตไทยว่าพยายามให้ประเทศที่3กดดันขัดขวางกัมพูชาไม่ให้ยกประเด็นสถานการณ์ไทยกัมพูชาหารือในการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยระบุว่าข้อกล่าวหาของกัมพูชาไม่ถูกต้องเนื่องจากนักการทูตไทยปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติของไทยอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดพร้อมย้ำว่าแม้จะมีการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในวงการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อลดความตึงเครียดและเดินหน้าฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จและกล่าวหาไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยได้ชี้แจงตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงเสมอมาและเห็นว่าประเด็นต่างๆระหว่างทั้งสองประเทศควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีและการหารือร่วมกันอย่างจริงใจปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การสาธารณกุศลและเครือข่าย134หน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความคล่องตัวและเป็นระบบมากขึ้น
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับองค์การสาธารณกุศลและภาคีเครือข่าย134หน่วยงานเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งในระยะก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยโดยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการทลายข้อจำกัดในการทำงานระหว่างภาครัฐและมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเปิดทางให้หน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิกู้ภัยสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.ออกปฏิบัติการร่วมกันได้ทันทีเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วที่สุดโดยความร่วมมือครอบคลุมทั้งการซักซ้อมแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวิกฤตการณ์พร้อมเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าก่อนเกิดภัยจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์และระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐยกระดับการสื่อสารเชิงรุกรับมือวิกฤตภัยพิบัติตั้งเป้าใช้ทุกช่องทางเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาและเป็นเอกภาพ
4: นายสุภพงษ์ชาววอลเลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐครั้งที่1เพื่อหารือแนวทางการยกระดับการสื่อสารของหน่วยงานรัฐรับมือสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่31สิงหาคมปีนี้นำข้อมูลชี้แจงจากส่วนราชการมาผลิตและเผยแพร่ผ่านเครือข่ายรวม72ประเด็นครอบคลุมเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนภาพลักษณ์รัฐบาลและประเทศด้านการรับมือภัยพิบัติได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC เพื่อยกระดับการทำงานแบ่งการสื่อสาร3ระยะได้แก่ก่อนเกิดภัยพิบัติประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมระหว่างภัยพิบัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมเพื่อรวบรวมและสื่อสารข้อมูลให้เป็นเอกภาพและหลังเกิดภัยสื่อสารการ ช่วยเหลือเยียวยาพร้อมติดตามความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงจุดซึ่งจากกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านในช่วงที่ผ่านมาได้ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยข้อปฏิบัติ

0: และการช่วยเหลือกว่า 5,000 ชิ้นผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อสังคมออนไลน์สร้างการเข้าถึงประชาชนกว่า 5,400,000 ครั้งทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาด้านสาธารณภัยตลอดทั้งปีโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการล่วงหน้าขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนเน้นการสร้างความรู้ให้ประชาชนโดยเสนอให้สื่อสารต่อเนื่องแม้สถานการณ์วิกฤตจะคลี่คลายลงพร้อมเตรียมสื่อสารเรื่องเอลนิโยและแนวโน้มภัยแล้งล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรมีเวลาปรับตัวและวางแผนการเพาะปลูกนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในภาคเกษตรมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำ
2: นางสาวนาธิกาทางสุภานิชอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ7หน่วยงานได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับได้แก่การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรกรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าบ้านอยู่อาศัยเกษตรกรรมและขนส่งเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกัน5ปีผลักดันเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรครอบคลุมทั้งการเพาะปลูกข้าวปศุสัตว์และประมงมุ่งลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสู่เกษตรคาร์บอนต่ำโดยจะส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตพลังงานและการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรประสิทธิภาพสูงเพื่อเชื่อมโยงพลังงานเกษตรและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เกษตรคาร์บอนต่ำและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero อย่างยั่งยืนปุริมปราศภาภาครายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งตรวจสอบเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธโจมตีสถานที่จัดพิธีแต่งงานที่เขตซิริกในจังหวัดโฮโมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก68รายขณะที่กองทัพสหรัฐยืนยันว่าได้รับทราบรายงานจากอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าทหารสหรัฐไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีพลเรือนแต่อย่างใดด้านกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านเปิดเผยว่ามีประชาชนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐในดินแดนของอิหร่านนับตั้งแต่วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า140รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายธรรมราชอุปเรติหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติแห่งเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาอาจมีมูลค่าความเสียหายราว 2,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายอุปเรติยังคาดการว่ารัฐบาลเนปาลอาจใช้งบประมาณสำหรับการฟื้นฟูเบื้องต้นราว52ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนการก่อสร้างสถานที่พักพิงชั่วคราวรวมทั้งการจัดหาน้ำและไฟฟ้าในช่วง4เดือนข้างหน้า ทั้งนี้รัฐบาลเนปาลรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่21รายและสูญหายอีก541รายสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของดร.ฮิโรชินิชิโนผู้ช่วยศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนแมลงสาบบนเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่พุ่งสูงขึ้นจนเกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อสำหรับการเจริญเติบโตของแมลงสาบขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับจำนวนแมลงสาบที่เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของเกาะฮอกไกโดรวมถึงเมืองซัปโปโรท่ามกลางจำนวนบ้านที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นและการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ที่มีอากาศอุ่นกว่าซึ่งถือเป็นสาเหตุที่ไข่แมลงสาบเข้ามายังเกาะแห่งนี้ได้ทั้งนี้แมลงสาบสามารถพบได้ทั่วไปในสภาพอากาศกึ่งเขตร้อนแต่สายพันธุ์ที่พบบนเกาะฮอกไกโดส่วนใหญ่ประกอบด้วย3สายพันธุ์รวมถึงแมลงสาบญี่ปุ่นที่มีต้นกำเนิดและอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มานานกว่า100ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภนิดาเกียรติทองมือ30ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม18 21และ16 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านหญิงคู่คู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดมือ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะคู่มือ41ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21 19 13 21และ18 21ตกรอบเช่นเดียวกันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นส่วนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ยังมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเต็มรูปแบบพร้อมระบบ VAR Crosshair 3D ทุกคู่ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งฤดูกาลเนื่องจากสมาคมจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันพร้อมกันนี้สมาคมยืนยันจัดสรรเงินสนับสนุนสโมสรสมาชิกในทุกระดับเท่าเดิมทั้งหมดโดยไทยลีก1ได้รับสโมสรละ15ล้านบาทไทยลีก2สโมสรละ4ล้านบาทและไทยลีก3สโมสรละ1ล้าน 250,000 บาทเพื่อให้การแข่งขันทุกรายการรวมถึงฟุตบอลหญิงสามารถดำเนินการต่อไปได้สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Place ครั้งที่6รวมทุกสมาคมกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้า14เหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
6: พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนาหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026และนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก7สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Place ครั้งที่6มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแถลงข่าว Meet the Press จัดครบทั้ง6ครั้งแล้วโดยทุกสมาคมได้ประเมินความหวังเหรียญทองรวมทั้งหมด14เหรียญขณะที่7สมาคมกีฬาในการแถลงข่าวครั้งนี้รักบี้ฟุตบอลตั้งเป้าเหรียญทองแดงจากทีมหญิงเรือพายหวังอย่างน้อย5เหรียญทองแดงกาบัดดี้หวังเหรียญรางวัลทั้งทีมชายและทีมหญิงปัญจกีฬามีลุ้นเหรียญทองแดงส่วนฟันดาบตั้งเป้าผ่านเข้าสู่8อันดับแรกและไตรกีฬาหวังติด1ใน10อันดับด้านนายชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านรอบแบ่งกลุ่มก่อนมองไปทีละนัดเพื่อเข้าสู่รอบลึกที่สุด
7: แมตช์ต่อแมตช์ระหว่างคีกิสถานซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับแล้วก็สองก็คือฮ่องกงก็จริงๆก็ประมาทไม่ได้แต่สตาฟเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าแมตช์ต่อแมตช์นี้จะน่าจะผ่านได้แล้วก็ไปลุกไปน็อกกับญี่ปุ่นในรอบแบ่ง
6: ส่วนนายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมมีความพร้อมมากขึ้นหลังเพิ่งคว้าแชมป์ฟีฟ่าซีรีส์และแชมป์รายการที่เมียนมาโดยจะเน้นการเล่นอย่างเป็นระบบและเกมรุกที่หลากหลายตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดในเอเชียนเกมครั้งนี้ฐานิชคาดนาครายงาน
5: นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สเปิดเผยว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้เสนอราคาค่าลิขสิทธิ์ฟ ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026มาให้พิจารณาแล้วแต่สู้ราคาไม่ไหวเนื่องจากฟีฟ่าตั้งค่าลิขสิทธิ์ไว้สูงถึงประมาณ86ล้านบาทและไม่อยู่ในแพ็กเกจฟุตบอลโลกที่ซื้อไว้ส่งผลให้ปัจจุบันยังไม่มีเอกชนรายใดซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลรายการนี
7: ้ราคาโหดร้ายมากเลยไม่ได้รวมอยู่ในแพ็คที่เราซื้อพอดีตอนที่เราซื้ออะครับไอ้นี่มันยังไม่อานาวเขาก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวเราอะมีฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตซอลโลก U17 U18 U20แล้วก็สโมสรโลกแต่นี้ไม่เกี่ยวก็ทักท้วงไปเหมือนกันว่าไม่อยู่เหรอเขาบอกไม่อยู่นะตอนนี้ถ้าราคานี้ซื้อไม่ไหวอ่ะ
5: นายธริศจรุงวัฒน์เลขาธิการมูลนิธิไทยพร้อมด้วยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศร่วมแถลงข่าวประกาศรางวัลการทูตสาธารณะโดยคณะกรรมการมูลนิธิไทยมีมติเอกฉันท์เห็นชอบมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่นางสาวอัธยาธิติกุลหรือโปรจีโนนักกอล์ฟอาชีพชาวไทยผู้คว้าชัยชนะในรายการสำคัญระดับโลกมาแล้วถึง10รายการโดยเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญในระดับโลกยาวนานของโปรจีโน่กับ9ปีในการช่วยขับเคลื่อนการทูตสาธารณะของไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
9: ์บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออ
10: ุ๊ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกันกับคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองในรางวัลพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีให้กับนักเขียนสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของพานแว่นฟ้านี้นะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าค่ะใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะเรามานำเสนอกันในตอนที่มีชื่อว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าโดยสิริพรสวัยค่ะและคุณมุทิตาอิทธิพลเป็นผู้เรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุค่ะสำหรับเรื่องความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้านี้จะเป็นเรื่องราวอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เรื่องนี้น่าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหากที่มั่นใจว่าไม่ใช่ก่อนหน้าเพราะว่าผมยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นได้เป็นอย่างดี

ในเย็นวันหนึ่งที่อากาศร้อนอบอ้าวผมยืนเก๊ะๆกังๆหลบไอร้อนของแดดอยู่ใต้เสาโคมไฟที่มีรูปร่างคล้ายก้านใบบัวต้นหนึ่งบนทางเดินลอยฟ้าที่เชื่องห้ามสรรพสินค้าต่างๆกลางสี่แยกใจกลางเมืองที่ไหนสักแห่งภูมิทัศน์โดยรอบสวยงามแปลกตาประติมากรรมรูปทรงก้านใบบัวครีบคลุมตลอดแนวทางเดินที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดีบนพื้นทางเดินมีวงกลมสีเขียวสบายตาออกแบบให้กลมกลืนกับฝาท่อระบายน้ำที่ดูคล้ายใบบัวเรียงอยู่ตลอดแนวส่วนใจกลางทางเดินลอยฟ้านี้มีรูวงกลมขนาดใหญ่เปิดให้เห็นพื้นถนนด้านล่างในขณะที่ด้านบนมีรางรถไฟฟ้าวิ่งพาดผ่านซึ่งถ้าหากมองลงมาจากบนนั้นบริเวณนี้ก็คงเหมือนใบบัวลอยอยู่ในสระแต่แทนที่จะมีฝูงปลาหรือว่ากบตอนนี้กลับเต็มไปด้วยฝูงคนยืนชุมนุมกันอยู่แน่นขนาดใต้เสาคมไฟใบบัวที่เต็มไปด้วยลวดลายแนวสตรีทอาร์ตต้นนี้นอกจากผมแล้วที่อีกด้านหนึ่งของเสายังมีเด็กหนุ่มสองคนกำลังยืนฟังแกนนำพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็การเลือกตั้งด้วยความสนใจแต่ผมไม่ได้สนใจฟังอะไรมากนักเพราะว่าในใจผมตอนนี้กำลังกังวลถึงแต่แผลร้อนในที่บวมระบมอยู่ภายในปากดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณทยอยหดหายไปอย่างช้าๆส่วนผมยังไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรต่อไปหรือว่าอาจจะพูดให้ชัดได้ว่าผมกำลังหลบแดดอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปมากกว่าจะพูดว่าผมกำลังยืนรอให้แดดหายใช่ผมคิดไม่ออกว่าตนเองมาทำอะไรที่นี่แล้วก็จะไปที่ไหนต่อไปสายลมพัดเอื่อยมาเป็นระยะช่วยให้เหงื่อที่ไหลโซมอยู่เต็มหลังแห้งขึ้นมาบ้างเมื่อผมเหลือบตาขึ้นมองด้านบนเห็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรียยอดอาคารจากบรรยากาศโดยรอบดูท่าฝนคงจะตกในอีกไม่ช้าขณะที่หูยังคงได้ยินเสียงพูดปลุกเร้าของแกนนำสลับกับเสียงปรบมือโห่ร้องดังอยู่เป็นระยะแต่สำหรับผมแล้วนั่นเป็นเพียงเสียงในความฝันเท่านั้นตอนนี้มีเพียงข้อเท็จจริงเดียวที่ว่าผมเจ็บปากเพราะว่าแผลร้อนในเท่านั้นที่วิ่งวนเวียนอยู่ในใจผมยกมือขึ้นมากดริมฝีปากเพื่อให้แผลนั้นเบียดชิดกับฟันจนเลือดซึมออกมาความรู้สึกเจ็บจี๊ดแล่นขึ้นสู่สมองนั่นแหละมือและใจที่กระวนกระวายจึงสงบลงไปบ้างก่อนหน้านี้ราว10นาทีระหว่างที่ผมกำลังเดินข้ามแยกเล็กๆที่ด้านล่างผมได้ยินเสียงปรบมือโหดร้องของผู้คนที่ด้านบนผมจึงเดินตามเสียงนี้มาระหว่างที่กำลังเดินขึ้นสะพานลอยผมพลันรู้สึกปวดหัวที่ด้านขวาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายกระตุกเต้นเป็นระยะแล้วจู่ๆผมก็จำไม่ได้ว่าผมเดินตามเสียงนี้มาเพื่ออะไรนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกแต่ว่าตอนนี้ทหารยังขืนยืนอยู่แบบนี้ผมคงต้องเปียกฝนแล้วก็ติดอยู่ที่นี่อีกนานแต่ถ้าไปต่อผมจะไปไหนดีความคิดตอนนี้ของผมวนเวียนไปมาเหมือนวงกลมที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเวลาผ่านไปอีกหลายนาทีในที่สุดผมก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะลากเส้นความคิดในสมองออกจากวงกลมนั้นเพราะว่าถ้าผมมัวแต่ลังเลอยู่อย่างนี้ต่อให้เวลาจะผ่านไปอีกสักเท่าไหร่ก็คงจะลังเลอยู่เช่นเดิมผมขยับเป้สะพายหลังให้กระชับตัวอีกครั้งชะเง้อดูรอบบริเวณมองหาเส้นทางที่คนไม่เยอะเพื่อจะได้พาตัวเองลงไปสู่ด้านล่างแล้วก็เดินทางไปต่อแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ตามทันใดนั้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งในสองคนที่ยืนอยู่อีกด้านของเสาก็เอ่ยขึ้นเมื่อตาของเราประสานกันอย่างไม่ตั้งใจมีอะไรพวกผมช่วยหรือเปล่าครับลุงเพื่อนอีกคนของเขาจึงเหลียวหน้ามามองผมด้วยความสนใจผมยืนมองพวกเขาทั้งสองด้วยความสงสัยพวกเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ผมจึงตอบปฏิเสธไปอย่างสุภาพแต่เด็กหนุ่มทั้งสองซึ่งผมมารู้ชื่อภายหลังชื่ออะไรผมก็ชักไม่แน่ใจแล้วสิ
เอาเป็นว่าผมจะเรียกคนตัวขาวที่ทักผมเป็นคนแรกว่าเอ็กส่วนอีกคนนึงหันมาทีหลังนั้นผมจะเรียกเขาว่าวายก็แล้วกันเมื่อกี้ผมเล่าไปถึงตอนไหนแล้วนะอ้อหลังจากที่ผมตอบปฏิเสธไปอย่างสุภาพแทนที่จะเลิกสนใจพวกเขากลับพยายามชวนผมคุยถึงเรื่องต่างๆยังไม่ลดละเป็นต้นว่าความยุติธรรมนักโทษการเมืองสิทธิการต่อสู้ข้อเรียกร้องเสรีภาพอำนาจการปราบปรามสำนึกทางการเมืองแล้วก็ประชาธิปไตยใช่ใช่แล้วนี่แหละคือจุดหมายที่ผมคิดอยู่เมื่อตอนยืนกดแผ่ร้อนนายอยู่เมื่อสักครู่นี้ด้วยความดีใจเหมือนเห็นแสงรำไรที่ปลายอุโมงค์ผมจึงรีบพูดด้วยเสียงอันดังจนแทบจะกลายเป็นเสียงตะโกนเพื่อแข่งกับเสียงโห่ร้องที่ดังไปทั่วบริเวณผมอยากได้ประชาธิปไตยเด็กหนุ่มที่ผมแทนชื่อเขาด้วยตัววายชูนิ้วโป้งขึ้นอย่างชื่นชมพร้อมกับกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงยิ้มแย้มพวกเรามาที่นี่ก็เพราะว่าอยากได้ประชาธิปไตยเหมือนกับทุกคนนั่นแหละครับไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยใช่ว่าไม่ใช่คือเมื่อกี้ผมพูดว่าผมอยากได้ข้อมูลรถเมย์ที่ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ใช่ผมอยากได้ประชาธิปไตยแต่ที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากได้ประชาธิปไตยผมเองก็เป็นนักประชาธิปไตยที่อยากได้ประชาธิปไตยเหมือนกันผมเข้าใจดีเรื่องที่นักประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะว่าอยากได้ประชาธิปไตยเพราะว่าถ้านักประชาธิปไตยไม่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วประชาธิปไตยจะอยู่เป็นหลักให้นักประชาธิปไตยใช้ประชาธิปไตยได้อย่างไรกันแต่ว่าตอนนี้ผมแค่อยากไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ผลเด็กหนุ่มทั้งสองอมยิ้มหันไปมองหน้ากันก่อนที่จะพูดเสียงยันคางขึ้นพร้อมๆกันอยากไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วเราทั้งสามคนก็ปล่อยเสียงหัวเราะออกมากำแพงที่ถูกก่อขึ้นด้วยความไม่คุ้นเคยระหว่างผมและพวกเขาก็พังทลายลงระหว่างที่พวกเขาทั้งสองสารวนอยู่กับการหาเส้นทางและก็ข้อมูลรถเมล์ที่ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมก็ฆ่าเวลาด้วยการเล่าเรื่องราวความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในวัยเยาว์ที่ผ่านมาของผมให้ทั้งเอ็กและก็วายฟังตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือผมเริ่มเรียกร้องสิทธิในการไว้ผมยาวเสรีภาพในการไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนผมต้องการให้ยกเลิกประเพณีรับน้องระบบโซตัสรวมถึงการเรียกร้องให้นายกต้องมาจากการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยคืนมาจากเผด็จการขณะที่เล่าหลายครั้งผมอดอมยิ้มให้กับตัวเองไม่ได้เพราะว่าเมื่อมองย้อนกลับไปข้อเรียกร้องหลายอย่างย้อนแย้งกับบริบทที่เป็นอยู่อย่างน่าขำอย่างเรื่องการเรียกร้องสิทธิ์ไว้ผมยาวไปโรงเรียนแต่เรากลับยอมตัดผมเกรียนเพื่อไปเรียนรอดอหรืออย่างตอนที่ขอเสรีภาพในการใส่ชุดไปเรียนได้ทุกแบบในบางทีเราต้องยังแอบวิจารณ์การแต่งตัวนักเรียนช่างศิลป์แต่ดันกลับไปอินชุดนักเรียนญี่ปุ่นหรืออย่างที่ขุ่นข้องกับระบบโซตัสเพราะเห็นชัดถึงอำนาจนิยมในสถานศึกษาเราอยากยกเลิกประเพณีที่ถือศักดินาแต่หลายๆคราเรากลด่ารุ่นน้องที่ไม่มีสัมมาคารวะไม่มีค่าไม่มีครับไม่เห็นความร่วมมือเราเคยเข้าชื่อลงถนนเรียกร้องหานายกต้องมาจากการเลือกตั้งแต่หลายครั้งหลายหนน่าสงสัยแล้วกลับพากันยอมเพราะอะไรนั่นสินะเพราะอะไรพูดมาถึงตรงนี้ความจำของผมก็เริ่มเลือนๆเสียแล้วสิแต่ที่เล่ามาทั้งหมดนี้แม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะไม่ได้เอ่ยถามในรายละเอียดแต่จากสีหน้ายิ้มแย้มผมคิดว่าพวกเขาน่าจะพอใจแล้วล่ะว่าผมเองก็มีหัวใจที่รักประชาธิปไตยแล้วก็ผ่านการเรียกร้องมามากน้อยเพียงใดแน่นอนว่าความคิดและสิ่งที่ผมทำในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ผิดไปซะทุกเรื่องมันผสมปนเประหว่างหลักการความคิดความเชื่อและยุคสมัยพวกเขายังมีเวลาอีกมากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างประณีตบรรจงผ่านเรื่องราวและก็เรื่องเล่าจากคนรุ่นผมรวมทั้งยังมีโอกาสที่จะแต่งแต้มประชาธิปไตยให้งดงามได้อย่างที่คนรุ่นเขาต้องการและจะกลายเป็นเรื่องเล่าของอีกรุ่น
ที่ถ่ายทอดต่อไปสู่อีกรุ่นอย่างไม่รู้จบ

แต่ว่าขณะนี้ผมไม่มีเวลาที่จะเล่ารายละเอียดของเรื่องราวต่างๆให้ผู้เข้าฟังได้ทั้งหมดเพราะผมต้องรีบไปซึ่งผมเองก็ยังนึกไม่ออกว่าจะไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำไมแต่ความรู้สึกบอกให้ผมไปที่นั่นนี่เมื่อยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนการเดินไปตามความรู้สึกก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้อีกเกือบ10นาทีต่อมาผมก็ฝ่าฝูงคนมาถึงด้านหนึ่งของทางลงที่เชื่อมต่อกับถนนซึ่งน่าจะมีรถเมย์พาผมไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ที่บันไดขั้นล่างนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่สวมชุดกันฝนและก็ถือร่มไว้ในมือหรือว่าฝนตกผมไม่รอช้าถอดเป้สะพายหลังออกวางบนพื้นรูดซิปด้านบนออกทั้งสองข้างควานหาร่มพับที่อยู่ด้านในนอกจากร่มพับแล้วผมก็ยังเจอขวดน้ำหมวกแก๊ปแล้วก็เครื่องบันทึกเสียงผมจึงหยิบขวดน้ำออกมาเปิดดื่มหยิบหมวกแก๊ปออกมาสวมแล้วก็หยิบเครื่องบันทึกเสียงออกมาดูด้วยความสงสัยจะว่าเป็นของเด็กหนุ่มเอ็กแล้วก็วายคงไม่ใช่เพราะไม่มีใครจับกระเป๋าสะพายของผมเลยสักครั้งครั้นจะถามพวกเขาทั้งสองให้แน่ชัดก็ไม่เห็นตัวแล้วคงจะพัดหลงกันระหว่างที่เดินมาผมจึงกดเล่นเครื่องบันทึกเสียงเพื่อฟังข้อความที่บันทึกอยู่ในนั้นซึ่งนั่นก็เป็นเสียงของผมเอง

ผมจำได้แล้วผมออกมาตามหาลูกสาวของผมผมต้องรีบไปหาลูกอาจไม่ใช่ที่นี่น่าจะเป็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยความรู้สึกบอกแบบนั้นผมต้องไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมไม่รอช้าพยายามเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนอีกครั้งจนสามารถลงไปถึงด้านล่างบนถนนตอนนี้คราคร่ำไปด้วยผู้คนที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนต่างกำลังสารวนใช้เศษผ้าเท่าที่พอจะหาได้มาปิดปากแล้วก็จมูกและเตรียมร่มกางพร้อมอยู่ในมือขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนภายใต้ชุดรัดกุมสีดำมือกำกระบองแล้วก็โล่ตั้งแถวหน้ากระดานห่างออกไปไกลประมาณ200เมตรการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความตึงเครียดบรรยากาศเขม็งเกลียวมากขึ้นทุกขณะความรุนแรงไม่อาจแก้ไขอะไรผมเรียนรู้แล้วก็เข้าใจผลลัพธ์ของประโยคนี้ได้อย่างดีที่สุดในใจของผมตอนนี้รับรู้ได้ถึงความตึงเครียดของบรรยากาศโดยรอบผมไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึ้นกับทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามความรุนแรงก่อให้เกิดความสูญเสียและมันก็ทำร้ายทุกฝ่ายทั้งคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังผมจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมฝูงชนด้วยท่าทีที่สงบแล้วก็คุ้นเคยผมตั้งใจจะไปขอร้องให้พวกเขาถอยไปอีกสักหน่อยเพื่อลดความเสี่ยงในการกระทบกระทั่งที่อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์บานปลายเมื่อผมเดินใกล้เข้าไปมากขึ้นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่แถวด้านหน้าทำสีหน้าแปลกใจแล้วก็หันไปพูดคุยซุบซิบเมื่อเห็นผมอย่างชัดเจนขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกชื่อผมดังแว่วมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่ในแถวด้านหลังท่ามกลางเสียงโหดร้องอึกกระทึกของผู้คนโดยรอบพี่แก้วมาทำอะไรตรงเนี้ยนี่ยังไม่ทันที่ผมจะได้ตอบอะไรความรู้สึกเจ็บปวดก็จู่โจมที่ศีรษะด้านขวาของผมอย่างฉับพลันขณะที่กล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายก็กระตุกไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้ทำไมผมจึงมายืนประจันหน้าอยู่กับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนโดยลำพังไม่กี่นาทีหลังจากนั้นสายฝนก็พรั่งพรมลงมาอย่างไม่มีปีมิครุยพร้อมกับเสียงโหดร้องของผู้คนรอบบริเวณผมยกมือทั้งสองขึ้นรองรับหยาดน้ำฝนด้วยความประหลาดใจแทนที่จะเป็นน้ำฝนเย็นใสที่มันช่วยชโลมใจของผู้คนให้เย็นลงผมกลับรู้สึกถึงความแสบคันของผิวหนังบริเวณที่โดนน้ำฝนสีฟ้าแน่นอนว่านี่ย่อมไม่ใช่ฝนโบกขรพัดที่มีสีแดงดังเท้านกพิราบที่ผู้ใดไม่ได้ปรารถนาจะให้เปียกกายแล้วแม้แต่เม็ดหนึ่งก็ไม่ได้ทำให้เปียกซึ่งได้กล่าวขานกันว่าเคยตกในสมัยพุทธกาลและนี่ก็ย่อมไม่ใช่ฝนสีแดงที่ย้อมเสื้อผ้าสีขาวกลายเป็นสีชมพูเช่นเดียวกับเมื่อครั้งตกในรัฐเกรละเมืองทางตอนใต้ของประเทศอินเดียและนี่ก็เป็นน้ำแรงดันสูงที่มีส่วนผสมของสารเคมีสีฟ้าหรือว่าสารเมทิลไวโอเลตทูบีและก็แก๊สน้ำตามันพรั่งพรมลงมาเพื่อให้ผู้ชุมนุมสลายตัวไปบรรยากาศโดยรอบบริเวณตอนนี้เต็มไปด้วยความชุลมุนและแล้วเสียงปืนนัดแรกก็ดังขึ้นพร้อมกับกระสุนยางที่ถูกปล่อยออกมาจากลำกล้องความวุ่นวายยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณผมถูกกระแทกชนแล้วก็ลากออกไปที่ด้านข้างของถนนขณะเดียวกันที่ผมก้มตัวลงนั่งตามสัญชาตญาณมือทั้งสองก็พยายามล้วงหาน้ำเปล่าในกระเป๋าสะพายเพื่อชะล้างความแสบคันออกจากหน้าทันใดนั้นเองก็มีคนเข้ามาสวมกอดผมไม่แน่นแล้วซุ้มเสียงที่ผมเฝ้ารอมาตลอดทั้งวันก็ดังขึ้นพ่อ

ฉันจำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆเห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมักจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจัดให้อยู่ในกลุ่มอิกนอร์แรนหรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมและก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมและก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมและก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกลับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวีตรู้ออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจนชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายเป็นลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งกลายเป็นต้องไปเกือบทุกงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลย

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยยังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ค่ะในสัปดาห์หน้าวันจันทร์พบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงผิดปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกติ 1,600,000 ลิตร
9: นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขคและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2569ที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1,670,000 ลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้กระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันของทั้งประเทศกระทรวงพลังงานเตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรมและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยยืนยันให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กไทยเป็นภารกิจหลักควบคู่ไปกับการบริหารจัดการตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ
10: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงข้อสงสัยของสังคมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยยืนยันว่าการดูแลเด็กไทยให้ได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษายังคงเป็นภารกิจหลักซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและเด็กหลุดออกจากระบบให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นการจัดการศึกษาแก่เด็กไม่มีสัญชาติไทยเรื่องดังกล่าวไม่ใช่นโยบายใหม่แต่เป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2548และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ยืนยันว่าการเข้าเรียนไม่ได้ให้สิทธิสัญชาติหรือสิทธิการเข้าเมืองและไม่ได้เป็นการยกเว้นกฎหมายความมั่นคงส่วนรหัส G เป็นเพียงรหัสประจำตัวเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่เอกสารรับรองสัญชาติไทยแต่อย่างใดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: คณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขนอมินีและจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11: นายธนยศพิมสุวรรณประธานคณะกรรมาธิการพร้อมคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานหัวข้อสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการร่วมรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาสำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมประเด็นชาวต่างชาติใช้ไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจปัญหาการออกโฉนดลุกล้ำเขตป่าไม้หรือพื้นที่ของรัฐการเปิดธุรกิจโรงแรมที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาตการขยายตัวของธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงปัญหาด้านความมั่นคงและการจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่การท่องเที่ยวทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานและการลงพื้นที่สังเกตการจะนำไปสู่การบรูรณาการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งจัดระเบียบสังคมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตลอดจนสร้างความมั่นคงและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปชติการามาลาสวทเกาะสมุยรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เมกะเฮิร์ตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพ
7: ป้องกันเงินของคุณ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทาง14จังหวัดภาคใต้เร่งแก้ปัญหาความมั่นคงเชิงรุกยาเสพติดทุจริตทางทะเบียนเพื่อความปลอดภัยของสังคม
8: นายกองเอกวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่3ภาคใต้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายอำเภอและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจาก14จังหวัดภาคใต้รวมทั้งสิ้น398คนสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำการบริหารจัดการความมั่นคงเชิงรุกโดยมีทีมอำเภอเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญ13ประเด็นอาทิการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจนอมินีการฟอกเงินการควบคุมสถานบริการและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกำชับให้กรมการปกครองคุมเข้มการสวมสิทธิ์แบบประจำตัวและการแจ้งสถานะเท็จโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนชาวไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงการคลังผลักดันประกันภัยพิบัติและค่ารักษาพยาบาลช่วยลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐขณะที่สำนักงานคปภ.และอุตสาหกรรมประกันภัยวางแผนรองรับสังคมสูงวัย
9: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมประกันภัยของไทยมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กำกับดูแลที่ยึดหลัก RBC หรือ Risk Based Capital อย่างเข้มข้นและปัจจุบันอุตสาหกรรมประกันภัยมีโอกาสขยายตัวท่ามกลางความท้าทายด้านภัยพิบัติภาครัฐและอุตสาหกรรมประกันภัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนประกันภัยภัยพิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับงบประมาณภาครัฐซึ่งกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลและสวัสดิการของภาครัฐทั้งจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเตรียมขยายไปยังโรงพยาบาลกลุ่มมหาวิทยาลัยหากระบบข้อมูลมีความครบถ้วนและสมบูรณ์จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐทั้งนี้สำนักงานคปภ.และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่5ซึ่งมีผลตั้งแต่ปีนี้ถึง2573ยกระดับระบบประกันภัยให้ทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกของประเทศและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมโดยเฉพาะด้านการดูแลคุณภาพชีวิตที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้ในข้อหาข่มขู่ลอบสังหารประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2567ศาลฟิลิปปินส์มีคำสั่งออกหมายจับนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวันนี้จากกรณีที่นางดูเตเต้ขู่ว่าจะสั่งการให้นักฆ่าลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์พร้อมกับนางลิซ่าอาราเนต้ามาโกสภรรยาและนายมาร์ตินโรมูอัลเดสอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์หากเธอถูกฆาตกรรมในปี2567ด้านทนายความของรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เน้นย้ำว่านางดูเตเต้ไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีกระบวนการยุติธรรมและจะยังคงใช้สิทธิ์ทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อต่อสู้คดีต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รองประธานาธิบดีดูเตเต้กำลังถูกวุฒิสภาฟิลิปปินส์พิจารณาถอนออกจากตำแหน่งในหลายข้อหารวมถึงการทุจริตซึ่งอาจทำให้เธอถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปี2571หากถูกตัดสินว่ากระทำความผิดจริงน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเอาแถมอภัยภูเบศรเข้าไปด้วยนะครับเอาใครเดินทางอยู่ระมัดระวังกันด้วยนะเดินทางมักจะมีอุบัติเหตุการจราจรมันไม่แน่ไม่นอนนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีฝนฟ้าก็ยังมีตกกรมอุตุเตือนในช่วงนี้ 3-4 วันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าพยากรณ์กันด้วยนะครับสุขภาพสำคัญมากนะดูแลให้ดีครับอย่าให้อ่อนแอได้ถ้าอ่อนแอได้นี่เดี๋ยวไข้หวัดตอนนี้ระบาดอยู่เยอะทั้งโควิด-19 ทั้งไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่ก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยแล้วก็ไข้หวัดธรรมดาก็ยังมีอยู่นะครับนึกถึงสมุนไพรฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรของเราทุกตัวเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยใช้แล้วมั่นใจครับคืนนี้อาจารย์อามาครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ท่านมาเป็นวิทยากรแล้วก็อยู่กับเราแล้วด้วยนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับคนขยันของเรานะ เชิญครับค่ำคืนนี้มีอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
3: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับโรควูบค่ะ
2: โอ้โห
3: เคยเป็นไหมคะโรควูบ
2: เคยครับอาจารย์
3: อ๋อเหรอคะคุณบรรลงก็เคยเป็นเหรอคะ
2: เคยวูบไปเป็นลมอะครับ
3: อืม
2: เป็นลม
3: แล้วเป็นอะไรไหมคะ
2: ก็

0: แล้วก็จมน้ำ
1: oh.
0: อันนี้คือเขาว่ากันมานะเพราะว่าแกก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะ
1: วูบแล้วอยู่ในน้ำด้วยนี่ช่วยเหลือยากเลยเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนจมน้ำในบ่อปลาคาร์ฟเล็กๆเองนะคะ
1: เพราะวูบไปแล้วไงแล้วไม่มีคนเห็นถ้าไม่มีคนเห็นก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะครับ
0: ค่ะตัวเองก็เคยวูบเหมือนกัน
1: เหรอฮะครับผม
0: ใช่ตอนตื่นนอนก็
1: ยังไงฮะ
0: อันนี้นานมาแล้วน่าจะปีที่แล้วก็คือ
1: แบบเพิ่งปีที่แล้วเองอาจารย์
0: นานหรือว่านานแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นตอนตื่นก็คือลุกจากที่นอนแล
1: ้
0: วว
1: ูบเลย
0: คือไม่รู้พื้นมันลื่นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราไปฉีดพวกไอ้น้ำยาดันฝุ่นที่พื้นเยอะ
1: แต่วูบ กับลื่นมันความรู้สึกคนละอย่างนะอาจารย์
0: มันเหมือนเราใช่มันเหมือนวูบด้วยแล้วพื้นมันลื่นด้วย
1: อ๋อโอเค
0: แต
1: ่
0: ก็คือลุกขึ้นมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต้องบอกว่าการวูบเนี่ยมันเป็นการสูญเสียความรู้สึกตัวชั่วขณะ
1: ใช่
0: แล้วก็รวมถึงสูญเสียการทรงตัวด้วยนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เออแต่ว่ามันก็สามารถกลับมาได้เองอย่างค่อนข้างเร็วอ่ะวูบมันคือเหมือนแป๊บเดียวอ่ะนะคะซ
1: ึ่
0: งโดยทั่วไปเนี่ยมันเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมอง
1: ไม่พอใช่
0: ลดลงชั่วขณะนะคะทำให้สมองขาดออกซิเจนชั่
1: ว
0: คราวแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะมีการอ่อนแรงลงชั่วคราวก็ล้มลงได้นะคะ
1: ใช่
0: แล้วก็บางคนเนี่ยเกิดมาจากหูชั้นในซึ่งมันเกี่ยวข้องกับระบบการทรงตัวก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนแล้วก็วูบได้ค่ะซึ่งระดับความรุนแรงของอาการวูบเนี่ยมันก็มีตั้งแต่น้อยๆไปจนถึงรุนแรงมากนะคะแต่ถ้าวูบจนหมดสติไปเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายบางอย่างได้เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าคนที่มีอาการรุนแรงหรือว่าไม่รุนแรงแต่เป็นบ่อยมากเนี่ยต้องไปหาคุณหมอเพื่อที่จะหาสาเหตุนะคะก็จะได้รักษาให้ตรงจุดซึ่งที่เขากังวลเนี่ยก็คือมันอาจจะเกิดจากพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดได
1: ้อันนี้จะน่ากลัวแล้วนี่จะน่ากลัว
0: ใช่ก็คืออาจจะมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะซึ่งมันมีการศึกษาหนึ่งที่เขาวิเคราะห์สถิติคนที่เป็นลมหมดสติเนี่ยมักจะเจอในผู้ชายนะมากกว่าผู้หญิงแล้วก็เป็นคนเพศชายที่อายุเยอะๆเกิน60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีภาวะเรื่องของความดันโลหิตสูงร่วมด้วยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยร่วมที่มักจะพบบ่อยในคนกลุ่มนี้ว่าอาจจะวูบหมดสติที่สัมพันธ์กับการทำงานของหัวใจแต่ไม่เสมอไปอันนี้มันเป็นการวิเคราะห์แบบเชิงสถิติว่าอะไรที่เป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญซึ่งอันนี้ก็จะต้องไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะว่ามันมีอาการทางหัวใจที่ผิดปกติหรือเปล่านะคะหรือว่าวูบเนี่ยบางทีก็มาจากโรคทางหลอดเลือดสมองได้คือไม่เกี่ยวกับหัวใจแต่เป็นเกี่ยวกับทางสมองเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะหรือว่าพวกลมชักบางชนิดเนี่ยมันมีอาการที่ลักษณะว่าวูบไปแป๊บหนึ่งได้นะคะแล้วก็ที่เจอบ่อยๆเลยในผู้สูงอายุก็คือความดันโลหิตต่ำนะคะโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนท่าทางเช่นเวลาลุกจากที่นอนอย่างเงี้ยลุกมาเข้าห้องน้ำดึกๆลุกตอนเช้าอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค
0: ือบางคนจะมีอาการวูบแป๊บหนึ่งซึ่งมักจะเจอว่าเป็นอาจจะเป็นตัวความดันโลหิตเองที่ต่ำหรือเกิดจากผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่นคนไข้อาจจะได้ยาลดความดันที่มากเกินกำลังร่างกายนะคะแล้วก็ยาลดความดันบางตัวเช่นพวกยาต่อมลูกหมากโตพวกตระกูลด็อกซาโซซินพวกเนี้ยนะคะมันมักจะทำให้มีรายงานเรื่องความดันต่ำเวลาเปลี่ยนท่าบ่อยๆ
1: โอ้ครับครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อวัดความดันขณะพักนะนั่งพักดีๆวัดเนี่ยความดันตัวบนไม่ควรจะต่ำกว่า90แล้วก็ความดันตัวล่างเนี่ยที่เป็นขณะหัวใจคลายตัวเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า60นะคะ
1: ค
0: ือบางคนอาจจะตัวบนเกิน90แต่ตัวล่างค่อนต่ำแล้วมีอาการวิงเวียนจะเป็นลมจะวูบบ่อยๆอันนี้ก็ต้องไปให้คุณหมอเขาปรับลดยาให
1: ้
0: ค่ะมันอาจจะมากเกินไปซึ่งแนะนำว่าให้บันทึกค่าความดันสัก1เดือนล่วงหน้าก่อนไปเจอแพทย์ อาจจะเป็นช่วงตื่นนอนตอนเช้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเป็น

0: เวลาเดียวกันเพื่อที่จะไปยืนยันผลเพราะว่าบางทีเนี่ยการวัดความดันเพียงครั้งเดียวที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่แม่นยำพอเหมือนกับสถิติเวลาที่เราอยู่บ้านแล้วเอาไปโชว์อะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนมีเรื่องของอดนอนอดน้ำอดอาหาร ตื่นเต้นคนเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้ความดันมันแปรผันแปรปวนได้อะไรเงี้ย ถ้าเกิดว่ามีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่ายาที่กินอยู่เนี่ยไม่ได้สร้างปัญหาอะไรก็เอาตามที่หมอเขาพิจารณาเลยนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ที่เจอได้บ่อยๆเลยของอาการวูบเนี่ยก็คือพักผ่อนน้อยนะคะร่างกายอ่อนเพลียนะคะแล้วก็อาจจะหักโหมทำงานมากเกินหรือว่าออกกำลังกายมากเกินกำลังร่างกายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีคุณหมอที่อายุเยอะอีกคนนึงที่โรงพยาบาลเนี่ยก็วูบตอนแล้วก็เสียชีวิตจากการแบบขณะออกกำลังกายวิ่งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นผู้ชายอายุเยอะเหมือนกันเกษียณไปแล้วเนี่ยก็จะเจอแบบคนอายุเยอะๆนะคะแล้วก็อาการวูบเนี่ยบางทีมันเกิดจากเขาเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติมันทำงานผิดปกติทำให้ความดันมันตกหรือว่าหัวใจมันเต้นช้าลงพอความดันโลหิตความดันเลือดมันตกหรือว่าหัวใจสูบฉีดเลือดเนี่ยมันเต้นช้าลงเนี่ยมันก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ลดลงนะคะก็ทำให้เกิดอาการวูบได้ซึ่งอันนี้อาจจะเกิดตามหลังเหตุการณ์เฉพาะบางอย่างเช่นหลังไอจามแรงๆนะคะหรือว่าเบ่งถ่ายแรงๆนะคะยืนนานๆในที่แออัดคนเยอะๆอากาศร้อนๆ นะคะหรือว่าบางคนกลัวเห็นเลือดเจาะเลือดอย่างนี้แล้วก็วูบจะเป็นลมไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะความกลัวอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะเกิดจากการเสียเลือดนะคะการขาดน้ำนะเลือดก็คือน้ำหรือว่าไม่ได้เสียเลือดแต่ว่าร่างกายแบบขาดน้ำอาจจะไปเหงื่อออกเล่นกีฬาหรือว่าทำงานกลางแจ้งตากแดดนานก็วูบได้นะคะหรือว่าเสียเลือดเนี่ยอาจจะเป็นแบบช่วงที่มีประจำเดือนเลือดมามากนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคอะไรบางอย่างที่มีเลือดออกซิบๆอยู่ตลอดเวลาเช่นลิสีดวงทวารหนักแบบชนิดที่มีเลือดออกนะคะหรือว่าเป็นแผลในกระเพาะแบบชนิดที่แบบมีเลือดออกอยู่เล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ร่างกายมันเลือดเกิดภาวะเลือดจางเนี่ยก็ทำให้วูบได้ง่ายนะคะแล้วก็อาการของน้ำตาลตกนะคะน้ำตาลตกเนี่ยอาจจะเกิดจากเรากินน้อยนะคะใช้กำลังร่างกายเยอะ
1: แต่
0: ที่เจอบ่อยๆคือคนไข้ที่ใช้ยาเบาหวานแล้วเหมือนกับว่ามันเกินกำลังร่างกายอาจจะเหมือนกับว่าช่วงนั้นคุมอาหารอย่างเข้มงวดหรือช่วงนั้นกินไม่ได้เลยแต่ยังกินยาเท่าเดิมอย่างเงี้ยนะคะทั้งยาอินซูลินแบบฉีดหรือว่ายาเบาหวานตัวชนิดที่กินก่อนอาหารเนี่ยนะคะมักจะทำให้เกิดอาการวูบได้ถ้าเกิดมันมากเกินกำลังร่างกายหรือว่าคนไข้ฉีดยากินยาแล้วไม่กินข้าวตามเวลาที่ยามันจะออกฤทธิ์ภายในครึ่งชั่วโมงแบบปล่อยทิ้งเวลานานเกินคือกินยาฉีดยาเข้าไปแล้วไม่กินข้าวรองรับฤทธิ์ยาอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลมันก็จะตกเกินก็จะวูบได้เหมือนกันนะคะทีนี้อาการวูบเนี่ยมันอันตรายตรงที่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอย่างเช่นไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำก็อาจจะจมน้ำนะคะขับรถอยู่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนนะคะหรือทำงานใกล้เครื่องจักรก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บอันตรายตกลงมาจากที่สูงอะไรแบบนี้ได้นะคะหรือว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็บางรายอาจจะมีกระดูกหักเกิดขึ้นนะซึ่งพอผู้สูงอายุกระดูกหักเนี่ยถ้าไปหักส่วนที่มันทำให้เขาติดเตียงเช่นกระดูกสะโพกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เพิ่มโอกาสการเสียชีวิตหรือว่าอายุไขมันจะสั้นลงนะคะซึ่งคนที่วูบบ่อยๆเนี่ยบางทีต้องไปตรวจจริงๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นซ้ำได้อีกมันมีโอกาสเกิดซ้ำได้เรื่อยๆว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะทีนี้การแสดงของวูบเนี่ยก็คืออาจจะแบบเรียกไม่รู้สึกตัวนะคะส่วนใหญ่ก็คือทรงตัวไม่อยู่ล้มไปกับพื้นชั่วขณะนะคะบางคนอาจจะมีเหงื่อออกที่ใบหน้ามี เกรงมือเกรงเท้าแล้วแต่คนนะคะ หรือว่าจำเหตุการณ์ตอนหมดสติไม่ได้ซึ่งระยะเวลาที่เราแบบวูบไปเนี่ยมันมีตั้งแต่ 2-3 วิไปจนถึงหลัก1นาที2 3ถึง5นาทีก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงพื้นฐานเดิมของผู้ป่วยคือหมายความว่าถ้าร่างกายมันมีปัญหาเนี่ยถ้าเขาแข็งแรงเนี่ยมันจะแก้ตัวเองได้ทันคือมันก็จะรีบส่งเลือดส่งอะไรมาเลี้ยงอะไรเงี้ยนะคะทีนี้บางคนเนี่ยมักจะมีอาการเขาเรียกว่าก่อนจะวูบเนี่ยบางคนจะมีอาการนำมาก่อนมีสัญญาณเตือนเช่นรู้สึกวิวเหมือนจะวูบแล้วจะเป็นลมละวิวคงเคลงนะคะตาผ้านะคะเห็นแสงแบบว่าเป็นขาวล้วนหรือดำมืดอะไรเงี้ยแล้วแต่คนนะคะหรือว่ามีเหงื่อออกตัวเย็นชื้นปลายมือปลายเท้าเย็นเงี้ยนะคะทีนี้อาการวูบที่ควรจะรีบไปพบแพทย์คือวูบแล้วแบบหมดสติไปนานเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าศีรษะกระแทกพื้นนะคะหรือว่าวูบแล้วชักหรือว่าวูบร่วมกับอาการที่เป็นลักษณะของหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเหงื่อแตกตัวเย็นอย่างเงี้ยต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตอนนั้นเลยหรือว่าวูบแล้วตื่นมาปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดอันนี้ก็อาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งคนไข้เองเนี่ยต้องรู้ด้วยต้องสังเกตตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นญาติอะไรเงี้ยก็ต้องคอยสังเกตดูว่าต้องเจอหมอไหมไม่ใช่แบบตื่นมาปกติแล้วก็ไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยคือต้องดูตัวเองว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะคะทีนี้เวลาวูบเนี่ยคือเอาฟังไว้ละกันแต่ว่าจะทำได้ไม่ได้ก็แล้วแต่สติตอนนั้นแต่ว่าถ้าทำได้คือมันต้องหาที่นั่งที่นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราหน้ามืดวูบจะเป็นลมเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะล้มแข้งขาหักบาดเจ็บได้นะคะก็คือถ้ามันพอมีสติเริ่มแบบวิ่งคงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรีบหาที่นั่งที่อะไรดีๆละนะคะแล้วก็ถ้าทำได้ก็คือยกขาสูงหน่อยนะคะประมาณสัก30เซนไม้บรรทัดหนึ่งนะคะเพื่อให้นอนราบแล้วก็ยกขาสูงเพื่อให้เลือดเนี่ยมันกลับไปที่สมองได้มากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามสูดลมหายใจช่วยด้วยนะคะช้าๆลึกๆหายใจออกผ่อนยาวๆเนาะอันนี้มันก็จะเป็นการคลายระบบประสาทนะคะให้มันผ่อนคลายขึ้นนะคนที่อยู่ใกล้ก็อาจจะนวดบีบนวดมืออะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสียเหงื่อไปออกกำลังกายแล้วอยู่ระวูบเนี่ยก็อาจจะต้องมีการดื่มน้ำดื่มเกลือแร่ดื่มน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อทำให้มีส่วนช่วยให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีด้วยเพราะว่าน้ำมันก็เป็นองค์ประกอบใหญ่ของเลือดเรานะคะแล้วก็ถ้าเกิดดูแล้วมีอาการรุนแรงหรือว่าเราแบบตัวคนเดียวอย่างเงี้ยก็ต้องรีบกวักมือหรือว่ารีบโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยเพื่อขอความช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการบ่อยๆหรือว่าสังเกตตัวเองว่าวันนี้แบบลักษณะไม่ค่อยจะดีอย่างเงี้ยก็อย่าไปทำอะไรที่มัน
1: เสี่ยง
0: ใช่ค่ะเช่น อยู่ใกล้แหล่งน้ำทำงานหนักท่ามกลางแสงแดดจัดไปออกกำลังกายหนักๆไปขับรถไปอะไรเงี้ยก็คือสิ่งสำคัญเนี่ยของคนที่วูบเนี่ยที่จะป้องกันคือต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอจริงๆการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าทำให้หัวใจการไหลเวียนเลือดมันปกติแต่ว่าก็ต้องพอดีนะคะแล้วก็มีความสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ต้องรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพราะว่าคนที่มีอาการวูบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีโรคเรื้อรังนะเบาหวานความดันไขมันอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะต้องตรวจสุขภาพแล้วก็คุมค่าต่างๆให้ได้ตามเป้าหมายนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยไอ้โรควูบเนี่ยมันก็คือโรคลมอย่างหนึ่งนะก็คือวูบมันก็คือจะเป็นลมแหละนะคะ ซึ่งลมในร่างกายคล้ายๆกับว่ามันพัดวูบนึงอ่ะมันเหมือนลมมันพัดวูบนึงมันอาจจะพัดตีขึ้นข้างบนแล้วทำให้เราแบบเกิดอาการหน้ามืดจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ย นะคะ แต่ว่าลมในทางแผนไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าลมหลายจุด ในร่างกายพัดขึ้นพัดลงฮัทไทวาตะนะคะฮัทไทก็คือหัวใจลมที่หัวใจอะไรเงี้ยหรือว่าเลือดลมมันไหลเวียนติดขัดหรือว่าลมในช่องท้องซึ่งเป็นช่องกวงใหญ่อ่ะก็มีผลอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเป็นประสบการณ์ตัวเองเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าพักผ่อนน้อยนะคะคอบ่าไหล่ตึงท้องผูกนะคะไปกินชานมเย็นๆใส่น้ำแข็งเนี่ยคือจะเป็นลมเลยอ่ะคือหมายก็ว่ามันจะวิววิวพุ่งมุ่งของเคคือถ้ามันมีหลายๆปัจจัยร่วมกันนะยิ่งก่อนจะมีประจำเดือนเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยคือถ้ามันมีหลายๆเหตุปัจจัยร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นลมเหมือนกันจะเหมือนจะวูบๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ
0: ืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับหลายๆอย่างก็คืออย่าให้ท้องผูกเพราะว่าท้องผูกเนี่ยมันเป็นแหล่งของการเกิดลมในลำไส้ซึ่งมันจะพัดแปรปวนขึ้นมาสู่เบื้องบนศีรษะเราได้นะคะหรือว่าพวกอาหารที่มันเป็นน้ำแข็งน้ำเย็นนมเย็นๆอย่างเงี้ย
1: uh-huh.
0: จริงๆตัวเองก็รู้ว่ากินไม่ค่อยได้แต่ว่าบางทีก็อยากกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ต้องกินของลิตรอุ่นแบบเข้าไปร่วมอ่ะคือหมายความว่าอาหารมื้อนั้นก็ต้องเป็นน้ำแกงร้อนๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการที่เรานั่งทำงานกับหน้าจอคอมอย่างเงี้ยบางทีมันทำใหคอบ่าไหล่ตึงเลือดลมมันก็เหมือนไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ค่อยดีถ้าคอมันตึงมากๆอย่างเงี้ยแล้วเรานั่งนิ่งๆลมมันไม่เคลื่อนเลยอ่ะนะคะท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ยาพื้นฐานที่ทางแผนไทยเขาใช้ก็คือพวกตระกูลยาหอมนะคะ อย่างในปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวเองใช้ยาหอมบ่อยมาก เพราะว่าเหมือนอายุมากขึ้นหรือเปล่า คือมันก็จะวิวบงคงโคเก่งๆเนี่ยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยยาหอมเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันจะแก้ได้สารพัดนึกเนาะคือถ้าเราดูแล้วอาการเราหนักเนี่ย ก็ต้องไปโรงพยาบาลแหละไปพบหมอว่ามันเป็นสาเหตุจากอะไรกันแน่ถ้าเป็นที่หัวใจความดันเบาหวานแล้วมันก็น้ำตาลก็ต้องไปแก้กันตรงนั้นอะนะคะแต่ทีนี้ยาหอมเนี่ยจริงๆทางแผนไทยเขาถือว่ามันเป็นยาแบบช่วยชีวิตตัวหนึ่งเลยเป็นยาฉุกเฉินนะคะแล้วก็ยาหอมที่เหมาะสำหรับคนจะเป็นลมอ่ะคิดว่าเป็นยาหอมนวโกฏนะคะยาหอมนวโกฏจากหลักฐานทั้งหมดที่ตัวเองศึกษามานะคะคือยาหอมเนี่ยมันเบสยาเนี่ยคือยาตัวยาส่วนใหญ่มันจะเหมือนกันแหละก็คือเป็นพวกเกสรดอกไม้โกฏเทียนอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นยาแบบปรับลมให้เข้าที่เข้าทางอะค่ะแต
1: ่
0: ทีนี้มันก็จะเขาเรียกว่ามันจะลดสุขุมอะคือไม่ได้เย็นโดดหรือว่าร้อนโดดอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คือแต่ว่าใน4ตำรับในบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยมันก็จะมี2ตำรับที่เป็นแบบติดไปทางเย็นก็คือเทพจิตกับทิพโอสถ
1: ครับ
0: ค่ะกับติดไปทางอุ่นก็คือนวโกฏกับอินทจักรนะคะทีนี้ถามว่าทำไมถึงคิดว่ายาหอมนวโกฏเนี่ยเหมาะสำหรับคนจะเป็นลมคือมันมีการศึกษาวิจัยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนี้นวะเนี่ยมันแปลว่า9นะคะคือตำรับยาหอมนวโกฏเนี่ยจะมีตัวยาทั้งหมดเนี่ย54ชนิดนะคะอยู่ในตำรับแต่ว่าตัวยาหลักเนี่ยสัดส่วนที่เยอะเนี่ยก็คือโกฏ
1: ทั้ง9
0: 9ชนิดโกฏคือสมุนไพรอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีหลายแบบคือโกฏซอโกฏหัวบัวโกฏเชียงโกฏขมเหลาโกฏจุฬาลัมพาโกฏกระดูกโกฏกัณฑ์พาโกฏปุงปลาโกฏชะดาบางสีอะไรเงี้ยนะคะ
1: คือ
0: จำได้ไม่หมดตัวเองก็จำได้ไม่หมดนะคะซึ่งโกฏพวกเนี้ยในตำรับเนี่ยมันจะติดไปทางเผ็ดร้อนซะส่วนใหญ่นะคืออย่างโกฏจุฬาลัมพาโกฏหัวบัวพวกเนี้ยนะคะแล้วก็โกฏทั้ง9ชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติในการแก้หน้ามืดตาลายนะคะแก้ลมวิงเวียนแก้ลมในกองธาตุกองธาตุก็คือร่างกายขันของเราเนี่ยนะคะมีดินน้ำลมไฟเนี่ยมันแก้ลมในกองธาตุร่างกายเหล่านี้นะคะ
1: แล
0: ้วก็นวโกฏเนี่ยมีโกฏ9ชนิดแล้วก็มีเทียน9ชนิด
1: โอ้
0: แต่ไม่ใช่หมายความว่าตำรับอื่นไม่มีนะตำรับอื่นก็มีโกฏมีเทียนเหมือนกันแต่ว่าเราขอลงรายละเอียดตำรับนี้ก่อนนะคะเทียนทั้ง9หรือว่านวะเทียนนะคะก็คือเทียนดัน เทียนแดงเทียนขาวเทียนข้าวเปลือกเทียนตาตะกะแตนเทียนยาวธานีเทียนสัตบุตรเทียนเก็ดหอยเทียนตากบซึ่งสมุนไพรที่เป็นตระกูลเทียนเนี่ยมันก็เป็นตัวแก้ลมนะคะบำรุงธาตุโดยเฉพาะขับลมในลำไส้นะคะลมในลำไส้ซึ่งลมในลำไส้เนี่ยเป็นตัวการที่ส่วนตัวมองว่าสำคัญเลยที่มันทำให้เกิดอาการลมขึ้นเหียนอาเจียนวิงเวียนได้นะคะแล้วก็นอกจากมีพิกัดนวโกฏนวเทียนนวเทียนแล้วก็ยังมีพิกัดเบญจกูลเบญจกูลเนี่ยเป็นพิกัดยาร้อนนะคะมันเลยทำให้ยาหอมนวโกฏเนี่ยเป็นยาหอมสุขุมอุ่นนะคะก็คือติดไปทางร้อนเพราะว่าสัดส่วนเบญจกูลก็ไม่ได้ว่าใส่เยอะมากนะคะแต่ว่าเบญจกูลเนี่ยก็เป็นยาปรับธาตุให้ปกติสมดุล นะคะแล้วก็เป็นตัวยาขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ก็จะประกอบไปด้วยเบญจคือ5อย่างคือเง่าขิงแห้งดอกดีปีรากเจตมูลเพิงแดงเถาสักขาแล้วก็รากชะพูนะคะคือติดไปทางอุ่นร้อนแล้วก็เบญยาหอมนวโกฏก็ยังเป็นพิกัดเกสรทั้ง5หรือเบญจเกสรก็คือเกสรโบหลวงดอกบุญนาคพิกุลสารพีดอกมะลินะพิกุลบุญนาคสารพีดอกมะลิโบหลวงนะคะซึ่งสมุนไพรที่มีพิกัดดอกไม้อันเนี้ยนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าทำให้ตำรับเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงดวงจิตทำให้หัวใจมันคลายความร้อนแล้วก็ทำให้หัวใจชุ่มชื่นถ้าเกิดว่าเป็นทางแผนไทยเนี่ยเขาจะถือว่าพิกัดเกสรดอกไม้เนี่ยมันจะทำให้ควบคุมประสาทที่คุมการเต้นของหัวใจคือระบบหัวใจเรามีประสาทมีระบบประสาทของหัวใจในการคุมการเต้นนะคะให้เต้นสม่ำเสมอเพราะนั้นก็จะแก้อาการใจหวิวใจสั่นได้นะคะแล้วก็นวโกฏเนี่ยมีตัวยาบำรุงหัวใจตัวอื่นก็คือหัวแห้วหมูลูกจันดอกจันรากแฝดหอมนะคะเปลือกต้นสมุนแหวงพวกนี้แก้ลมใจสั่นตามคัมภีร์โบราณนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือไม้กฤษณาแต่ไม้กฤษณาเนี่ยมีอยู่ในยาหอมเกือบทุกสูตรเลยค่ะมันจะเป็นตัวบำรุงโลหิตในหัวใจไม่ใช่บำรุงโลหิตหรือไม่ใช่บำรุงหัวใจนะคะในคัมภีร์จะบอกว่าบำรุงโลหิตที่อยู่ในหัวใจก็คือเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ
1: เลือดที่เลี้ยงหัวใจครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งถ้าเราไปดูตำรับยาโบราณของทางอายุรเวทนะคะหรือว่าทางหลายๆประเทศที่เป็นยาพื้นบ้านของในแถบเอเชียเนี่ยเขามักจะใส่ไม้กฤษณาเนี่ยเป็นยาบำรุงหัวใจใช้กระตุ้นหัวใจคือให้มีเรี่ยวมีแรงคือคำว่ากระตุ้นเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นแบบอันตรายนะคือยาพวกนี้เขาจะใส่มานิดเดียวเพราะว่าทั้งตำรับมันมี50กว่าตัวเนาะมันก็จะแต่อย่างละนิดละหน่อยมันก็จะแบบเป็นยากระตุ้นหัวใจอ่อนๆนะคะแล้วก็ช่วยให้เขาเรียกว่าขยายทางเดินหายใจให้ปอดอ่ะมันฟอกเลือดได้ดีได้เร็วนะคะเพราะว่าโลหิตที่อยู่ในหัวใจเนี่ยถ้ามันเขาเรียกว่าถ้าปอดมันฟอกได้ไม่ทันเนี่ยมันจะเกิดอาการที่ตำราโบราณเขาเรียกว่าหน้าเขียวตาเขียว คือปอดคือเลือดเลี้ยงไปปอดไปฟอกไม่ทันแล้วก็หัวใจก็สูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนแบบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหน้ามืดตามัวเกี่ยวคำได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การศึกษาสมัยใหม่เนี่ยของอาจารย์ที่คณะเภสัชมหิดลเนี่ยเขามีการศึกษาตำรับยา2ตำรับก็คือนวโกฏกับอินทจักรในหนูแล้วเขาพบว่าตัวนวโกฏเนี่ยเพิ่มความดันช่วงหัวใจบีบตัวเนี่ยได้มากแล้วก็ได้นานกว่ายาหอมอินทจักรแล้วก็เร็วกว่าด้วยก็คือความดันเลือดเนี่ยจะเริ่มเพิ่มขึ้นที่5นาทีของยาหอมนวโกฏนะคะในหนูนะแต่ยาหอมอินทจักรเนี่ย จะใช้เวลาประมาณ15นาทีความดันเลือดถึงจะเพิ่ม
1: ครับ
0: ซึ่งเพิ่มเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่มสูงทำให้ความดันโลหิตทะลุปลอดแตกเลยนะคะคือเพิ่มเนี่ยคือทำให้การไหลเวียนเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่สมองดีขึ้นเพราะเขามีการเขาเรียกว่าเหมือนทายาหรือฉีดยาหอมอ่ะที่ผิวหลอดเลือดผิวหลอดเลือดที่ผิวสมองของหนูด้วยคือเอามาพิสูจน์แบบนั้นเลยว่ามันสามารถที่จะขยายเส้นเลือดแดงที่ผิวสมองได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งนวโกรธเนี่ยมันออกฤทธิ์เร็วกว่ามันก็น่าจะเหมาะกับการเอาไปใช้กับคนที่แบบเป็นลมหมดสติเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงชั่วขณะอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าหาอะไรไม่ได้เนาะแต่ก็ถ้าดูรุนแรงก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ที่แล้วก็นวโกรธเนี่ยยังมีการศึกษาในคนที่นอนไม่หลับด้วยแต่ว่าการศึกษาในคนที่นอนไม่หลับเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะเท่าเทพจิตคือเทพจิตมีจำนวนการศึกษาประมาณสัก 3-5 ฉบับเกี่ยวกับนอนไม่หลับแต่ว่านวโกรธเนี่ยมีมาฉบับหนึ่งนะคะเทียบกับตัวตำรับสุขสายาธสุขสายาธก็คือตำรับที่มีใบกัญชาเป็นส่วนผสมซึ่งใช้ในเรื่องของนอนไม่หลับเหมือนกันนะคะแต่คนไข้กลุ่มหนึ่งได้นวโกรธคนไข้กลุ่มหนึ่งได้สุขสายาธเนี่ยเมื่อติดตามคะแนนการนอนหลับเขาก็จะมีการวัดแบบสอบถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: uh-huh.
0: ก็คือกินไป2สัปดาห์วันละ 1,000 มิลลิกรัมก่อนนอนคือถ้าเป็นยาหอมก็ประมาณ1กรัมอ่ะแหละก็ประมาณสักครึ่งช้อนชา
1: uh-huh.
0: โดยประมาณ
1: ครับ
0: เขาพบว่าคะแนนการนอนหลับของนวโกรธเนี่ยดีกว่าตัวสุขสายา
1: ธ
0: นะคะ
1: คร
0: ับ ซึ่งนวโกรธกับเทพจิตเนี่ยหนูลองไปวิเคราะห์ดูว่าตัวยาที่น่าสนใจในการช่วยเรื่องนอนหลับเนี่ยคือแล้วมีเหมือนกันคือรากแฝกหอมรากแฝกหอม
1: รากของแฝกหอมครับ
0: ใช่ค่ะรากแฝกหอมเนี่ยจะมีอยู่ในตำรับยาหอมแค่2ตำรับนี้คือนวโกรธกับเทพจิตถ้าเป็นทิพโอสถกับอินทจักรจะไม่มีรากแฝกหอม
1: ครับ
0: ซึ่งรากแฝกหอมเนี่ยมันจะเป็นยากล่อมประสาทอย่างหนึ่งที่บำรุงทั้งหัวใจและบำรุงทั้งประสาท
1: โอเค
0: ทำให้จิตใจสงบผ่อนคลายแล้วก็ที่สปาที่อภัยภูเบศอ่ะคืออันเนี้ยหนูเพิ่งรู้เลยหลังจากการศึกษา ครั้งนี้นะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้าเนี่ยเคยซื้อน้ำมันหอมระเหยที่สปามาใช้หลายปีแล้วนะคะว่าอันเนี้ยเขาบอกว่ามันทำให้ใช้แล้วแบบหลับง่ายมากเพราะว่าในนั้นน่ะเขาใส่รากแฝกหอมอยู่ในตัวน้ำมันหอมระเหยแต่เป็นใช้ดมภายนอกนะคะซึ่งจริงๆอ่ะหมายก็ส่วนตัวช่วยได้จริงๆหมายก็ว่าพอดมๆไปเนี่ยบางทีนั่งทำงานตอนบ่ายเนี่ยเงียบไปเลยหลับไปเลยป๊อกไปเลยแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะง่วงด้วยส่วนตัวนะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันมาอยู่ในตำรับยาหอมที่แบบเรากินเข้าไปอ่ะมันก็ช่วยทำให้ประสาทผ่อนคลายได้นะคะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้
1: ประมาณนี้เลยเนาะอ่ะให้อาจารย์อาท่านพักเลยคุณผู้ฟังครับฟังแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนเดี๋ยวถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆนะหยูกยาต่างๆสมุนไพรภัยผู้เบกของเราที่จะสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญหลังจบสปอร์ตโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473นะ02-290-0473นะครับหลังเบรกนะโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้พักฟังสปอต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล วันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: อภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทุกตัวของเราใช้แล้วคุณมั่นใจได้เลยนะของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
7: โทรมาจากลำพูนคร
6: ับ ลำพูนครับคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณหมอ
8: ค่ะ
7: จะถามว่าป้านี่อายุได้70นอนไม่ค่อยหลับจะทำไงดีคะ
8: ได้ลองใช้ยาอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วไหมคะ
7: ยาอะไร
6: กินยา
8: ได้ลองกินยาอะไรมาเพื่อแก้อาการนอนไม่หลับมาบ้างแล้วไหม
7: กินค่ะกิน
6: กินอะไรครับ
7: กินยานอนไม่หลับอ่ะมันก็ไม่ได้ผล
6: กินยานอนหลับใช่ไหม ถ้ากินยานอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ได้ผลแน่ถ้ากินยานอนหลับและยานอนหลับที่ได้มาเนี่ยหมอให้หรือว่าไปซื้อที่ร้านขายยาเอง
7: ซื้อที่ร้านขายยาเอง
6: ชื่อยารู้ไหม
7: ไม่รู้ค
6: ่
7: ะ
6: ไม่รู้เภสัชที่ร้านจ่ายมาให้ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรด้วยแต่เขาบอกว่ากินแล้วจะหลับได้นะ
7: หลับก็ไม่หลับ
6: อาจารย์ยังไงต่อดีครับเชิญครับ
8: ค่ะถ้าเกิดจะลองยาสมุนไพรอ่ะนะคะก็อาจจะลองเป็นยาหอมเทพจิต1ช้อนชาชงกับน้ำอุ่นกินก่อนเวลาเข้านอนครึ่งถึง1ชั่วโมงค่ะวันละ1ครั้งดูได้สามารถกินติดต่อกันได้นาน1เดือนเนาะแต่ถ้าเกิดกินไปได้สัก 2-3 วันแล้วยังไม่หลับอะค่ะก็อาจจะเพิ่มเป็นกลีบบัวแดงเข้ามาก็ได้เป็น1เม็ดหลังอาหารเย็นค่ะ
7: ไปซื้อที่ไหนคะ
8: ถ้ายาหอมเทพจิตอะค่ะมันเป็นยาที่สามารถที่จะเบิกได้ที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใกล้บ้านสามารถไปเบิกได้นะแต่ถ้าจะรับที่อภัยภูเบศเนี่ยมันต้องทำประวัติเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลค่ะส่วนกลีบบัวแดงเนี่ยสามารถที่จะซื้อในอินเทอร์เน็ตหรือซื้อกับทางโรงพยาบาลได้โดยตรงเลยชื่อการค้าก็คืออภัยบีบอใบไม้สระอีค่ะ
6: โอเคไหม
7: ค่ะ
6: คิดว่าทำได้ไหม
7: น้ำมะกรูดนี่กินได้หรือเปล่า
6: น้ำมะกรูดจะกินเพื่ออะไรครับ
7: กินเพ
6: ื่อ
7: ให้มันนอนหล
6: ับ
7: อ
6: ะไรนะ
7: กินเพื่อให้มันนอนหลับได้ไหม
6: กินเพื่อให้มันนอนหลับได้ไหมครับน้ำมะกรูดครับ
8: หลักๆมัน
6: ไม่น่าจะได้เนาะ
8: มันไม่ได้เด่นเรื่องของการนอนเนาะ แต่กินนะกินได้แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องการนอน
6: ไม่ได้เป็นสรรพคุณเด่นเรื่องการนอนช่วยให้การนอนดีขึ้นครับ
8: มันจะเน้นขับเสมหะอะไรต่าง
6: ๆ
7: ผักขี้เหล็กเรากินได้ไหม
6: อะไรนะ
7: ผักขี้เหล็กอะ
6: ขี้เหล็กนี่ตัวนี้ตรงน่าจะทำให้นอนดีขึ้น
8: ค่ะแต่ว่าต้องลวก
6: ต้องผ่านความร้อนให้มันสุก
8: คือขี้เหล็กเนี่ยมัน
7: กินเบาหวานนะกินได้ไหมผักขี้เหล
6: ็
7: กอะ
6: ได้เนาะขี้เหล็กเป็นเบาหวานไหม
8: กินได้ค่ะช่วยให้นอนหลับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเราจะหากินได้ทุกวันน่ะเนาะแต่ถ้าวันไหนเรากินได้มันก็ดีนะคะแต่ว่าต้องลวกเพราะว่าขี้เหล็กเนี่ย
6: มันมีอะไร
8: เรื่อง
6: เดี๋ยวฟังก่อน
8: เรื่องตับอักเสบเรื่องตับอักเสบมันต้องลวกลวกออกลวกพิษออก
7: บ้านมีเยอะเลย
6: ก็เอามากินเป็นอาหารแกงขี้เหล็กเป็นไหม
7: เป็นค่ะ
6: เออก็สองสามวันแกงทีนึงก็ได้ครับมันก็จะช่วยให้การนอนดีขึ้นแต่ว่ามันจะหลับหรือไม่อยู่ที่ใจของคุณด้วย
7: มันไม่เกี่ยวกับเบาหวานเนาะ
6: ไม่กระทบกันเนาะอาจารย์เนาะ
8: หมายถึง
6: ขี้เหล็กอะ
8: อ๋อไม่เกี่ยวกันค่ะแต่เราก็อย่าไปปรุงหวานนะ
6: อย่าไปทำหวานอย่าไปใส่รสหวาน
7: ใช่
6: ครับ
8: ต้องกินหยุดนะขี้เหล็กเนี่ยเพราะว่าถ้ากินติดต่อกันนานมันจะมีผลกับตับได้ค่ะ
6: สัก 4-5 วันหนึ่งอะไรเงี้ยพอได
8: ้ค่ะ
6: เดี๋ยวมันจะเบื่อไปเองแหละกินมากร่างกายมันก็จะฟ้องว่าเบื่อก็ต้องปรับที่ใจตัวเองด้วยนะเอาแค่อาหารเอาแค่ยาไม่อยู่หรอกครับถ้าคุณยังไม่สงบพอจิตใจยังไม่สงบพอยากครับ
7: ตอนนี้ฉันนอนฟังวิทยุอีกนี่ก็ยังไม่หลับเลย
6: ต้องทำใจให้สงบให้ได
8: ้ถ้ามันไม่หลับจริงๆอ่ะค่ะก็ลองไปเบิกยานอนหลับจากโรงพยาบาลก็ได้คือหนูไม่แน่ใจว่าร้านยาเนี่ยเขาจ่ายยาที่เป็นยานอนหลับจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นยาที่มันมีผลข้างเคียงทำให้ง่วงอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อประสาทเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีจ่ายตามร้านยาค่ะหมายความว่าตัวที่เป็นยานอนหลับจริงๆอ่ะมันต้อง
6: หาหมอ
8: ต้องที่โรงพยา
6: บาลต้องให้หมอจ่ายให้
7: จ้ะ
6: นะ
7: จ้ะ
6: ฝึกจิตใจค่อยๆปล่อยวางไม่ต้องคิดมากนะ
8: แต่ถ้าคนสูงอายุที่มันหลับจริงๆอ่ะค่ะก็นอนหลับตาในที่มืดนะคะมันก็เป็นเหมือนทำให้ร่างกายเราได้พักให้เลือดมันไหลกลับไปที่ตับในมุมมองของการแพทย์แผนจีนนะคะคือถึงประสาทมันไม่หลับอะแต่เราหลับตานอนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะร่างกายเราก็ได้พักในระดับหนึ่งค่ะ
6: ในระดับหนึ่งอย่าไปเครียดกับมันด้วยนะยิ่งไม่นอนไม่หลับยิ่งเครียดยิ่งกระวนกระวายไปกันใหญ่เลยนะสงบโอเคอย่าไปเครียดครับอย่าไปเครียดครับแต่ปัญหาใหญ่ส่วนใหญ่ที่นอนไม่หลับเนี่ยมักจะมาจากความเครียดนะ
7: ค่ะ
6: โอเคไม่ไหวจริงๆก็ไปหาหมอนะ
7: ค่ะขอบคุณนะครับ
6: สวัสดีครับ
7: ขอบคุณค่ะคุณหมอทั้งสอง
6: อาจารย์เคยนอนไม่หลับเหมือนกันใช่ไหม
8: เคยถ้ากินแบบคาเฟอีนตอนกลางวันอย่างเงี้ยมันจะไวกับคาเฟอีนค่ะ
6: โอเคอันก็ต้องหลีกเลี่ยงเนาะเหมือนพูดกันผมกินกาแฟไม่ได้เหมือนกันเลยนอนไม่หลับสายนี้เชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อา
8: ค่ะ
6: เชิญนะครับ
9: จะถามว่าไอ้ฟ้าทลายโจรน่ะถ้าเราเด็ดใบสดๆมาทานน่ะมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะ
8: ก็กินตามขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะส่วนใหญ่ถ้ากินสดก็ครั้งละ3-5ใบนะคะคือปริมาณเนี่ยมันอาจจะเทียบเท่ากับแบบบดผงแบบในเม็ดไม่ได้หรอกคือหมายความว่าบางทีเราไปอ่านเจอว่าถ้าจะเอาเท่ากับในการกินแคปซูลต้อง25ใบอย่างเงี้ยหนูก็ว่ามันไม่น่าจะกินได้กันก็เลยคิดว่าครั้งละ3-5ใบเนี่ยโอเคละล้างน้ำให้สะอาดนะคะจะเคี้ยวสดหรือจะชงเป็นชาก็ได้นี่คือต่อมื้อนะแล้วก็วันหนึ่งก็คือกิน 3-4 มื้อติดต่อกันไม่เกิน5วันถ้าหายก่อน ก็หยุดก่อนนะส่วนใหญ่ก็คือกินเมื่อมีอาการไข้ไอเจ็บคอถ้าเคยกินได้ไม่แพ้นะคะแต่ถ้าเกิดคนกินแล้วแพ้เคยกินแล้วปากบวมมีผื่นหายใจไม่ออกก็คือแพ้ก็ต้องอย่าไปกินแล้วก็จริงๆแล้วฟ้าลายโจรเนี่ยมันมีเรื่องของระยะเวลาของต้นพืชที่สัมพันธ์กับสารออกฤทธิ์ทางยาค่ะคือเขาพบว่าถ้าเกิดว่าดอกมันออกครึ่งหนึ่งของต้นหรือว่าต้นอายุประมาณสัก120วันเนี่ยมันจะให้สารทางยาออกฤทธิ์สูงสุดซึ่งอภัยภูเบศก็จะเก็บเกี่ยวยาช่วงนั้นเนี่ยมาทำแต่ถ้าเราปลูกเองเนี่ยมันก็อาจจะกะเกณฑ์ได้ลำบากก็ไม่เป็นไรก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นค่ะ
9: โดยมากไม่ได้ปลูกเองมันขึ้นเอง
8: มันขึ้นรอบบ้าน
9: ก็เวลาไอเวลาเจ็บคอไอก็ไปเด็ดมาเหมือนอาจารย์ว่านั่นแหละตามที่ใบแล้วก็อม
8: เขายังชั่วไหมคะ
9: ก็บางทีไม่ทันข้ามวันมันก็รู้สึกดีขึ้นอ่ะ
8: ก็คือถ้าเรามีอาการน้อยเนาะรีบกินฟ้าลายโจรเนี่ยจะเห็นผลไวกว่าการที่ปล่อยให้มีอาการหลายวันแล้วค่อยมากินมันจะทำให้เราย่นระยะเวลาการใช้ยาได้น้อยสั้นลงด้วยค่ะ
9: แล้วก็กลางคืนเวลาไอก็เหมือนคุณบรมว่าเนี่ยที่เอาไว้หัวนอนเนี่ยก็เอาพ่นใส่คอรุ่งเช้าก็นะไม่เป็นไรละโดยมากจะนอนทั้งคืนมันจะไอ
8: ค่ะ
9: โอ้ก็ถ้าไม่มีผลข้างเคียงกลางวันโดยมากถ้านั่นก็จะไปเด็ดแล้วก็เอามาอม
6: ได้ครับ
9: ค่ะ
6: เป็นทางเลือกครับ
9: รบกวนอาจารย์แค่นี้ละค่ะ
6: ครับ
9: ค่ะขอบคุณมาก
6: มีอะไรก็ปรึกษามาเพิ่มเติมได้ครับสวัสดีครับ
8: ค่ะ
6: ก็ดีครับมีต้นเองก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยเชิญครับเวลาเหลือน้อยแล้วถาม
10: สวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: คุณเจ
10: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: มีเรื่องถามนิดเดียวครับ
6: ถามเยอะก็ได้ถามเยอะได้ถามเยอะได้ไม่เป็นไรครับ
10: ทางหลังสุดนี่ไปวัดความดันได้ตัวบน165ตัวล่าง75แล้วคุณหมอก็เพิ่มยาให้ไม่ทราบว่าถูกต้องไหมครับ
8: ถูก165ใช่ไหมคะตัวบน
10: ตัวบน165ตัวล่าง75ครับหัวใจเต้น97
8: ก็น่าจะสมเหตุสมผลแล้วล่ะค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยความดันตัวบนเนี่ยถ้าแม็กซิมัมเต็มที่ไม่ควรเกิน140เต็มที่เลยนะแต่ว่าแต่ว่าหมอส่วนใหญ่เขาอยากให้ได้อยู่ประมาณสัก120 130ประมาณเนี้ยค่ะแต่เราต้องวัดตอนที่เรานั่งพักดีๆด้วยนะแล้วก็อย่ากั้นปัสสาวะอย่ากินกาแฟไปนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดมันถึงจะได้ค่าความดันที่แม่นยำเป็นความดันขณะพักจริงๆค่ะ
10: ครับผมจาก SC นะครับ
8: ค่ะขอบค
10: ุ
8: ณค่ะ
10: ขอให้อาจารย์อาและคุณบรมมีความสุขนะครับ
6: เช่นเดียวกันนะครับ
8: ค่ะขอบคุณค่ะ
6: โอเคครับอีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่านเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
11: ฮัลโหลสวัสดีครับ
8: ค่ะ
11: อาจารย์เชียงใหม่นะครับผมจะเรียนถามย้ำของเก่าอีกทีนึงครับมันก่อนเรื่องขมิ้นชันครับ
8: คือ
11: จะถามว่าเวลากินแก้พวกพอกเศษหรืออะไรพวกนี้มันควรจะกินครั้งละกี่เม็ดวันละกี่ครั้งอะไรอย่างนี้ครับ
8: ถ้าเป็นข้ออักเสบข้อเสื่อมจริงๆอ่ะมันต้องกินสารสกัดถ้าเอาแบบตามตำราทฤษฎีเลยอะค่ะเขาจะใช้สารสกัดขมิ้นชันครั้งละ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งตามบัญชีหลักแห่งชาติ
11: สารสกัดนะครับ
8: ใช่ค่ะ
11: 500
8: ใช่ค่ะเป็นสารสกัด
11: เคอร์คูมินอยู่ใช่ไหมฮะ
8: ใช่ค่ะ
11: อ๋อเพราะว่าตามร้านไม่มีขายเนาะข้างนอก
8: ไม่ถ้าของอภัยภูเบศเราไม่มีสารสกัดต้องดูยี่ห้ออื่นแต่ว่าของอภัยภูเบศเนี่ยเม็ดหนึ่ง
11: สี่เปอร์เซ็นต
8: ์เม็ดหนึ่งอย่าละจะมา7-4-8น่าจะประมาณ30มิลลิกรัมต่อเม็ด ประมาณนะคะ
11: ครับ
8: สารคือคุณ
11: เม็ด400หรือเม็ด500ฮะ
8: เม็ด400ค่ะ
11: เพราะว่าขอภัยผู้เบียดมี2ขนาดนะฮะ400กับ500
8: มันมีเคอร์คูมินประมาณสักเกือบ 7% นะคะ
11: เอา 7% นะฮะ 7% จะ4
8: ประมาณ6กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะ
11: อาจจะ4.7 จะ 4.28 จะ 5.35 เนาะครับ
8: ใช่ค่ะ
11: แต่
8: ว่ามันก็มีคนที่กินผงแล้วลดปวดข้อลดลงเหมือนกันค่ะ
11: ครับครับครับเพราะว่าผมคิดว่าไอ้ที่เราได้ขมิ้นชันมันนี่น่าจะได้จากผงมาก่อนเนาะคือหมายว่าเริ่มต้นมาคนเขาผู้ยินกินขมิ้นชันกันแล้วมีผลดีอย่างว่าอย่างนี้แล้วก็มาดูว่ามีสารอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
8: ค่ะใช่ใช่ค่ะ
11: นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสกัดนี่ผมว่าไม่น่าจะแน่นะ
8: แล้วแต่คนไข้จะลองพิสูจน์ดูแล้วก็สังเกตติดตามผลก็ได้ค่ะถ้าเรากินแบบผงแล้วได้ผลมันก็ช่วยประหยัดเงินค่ะเพราะว่ามูลค่ายามันต่ำกว่าค่ะ
11: ต่ำกว่าครับครับ
8: ใช่ค่ะ
11: แล้วถ้าสมมุติว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยอยากจะกินแบบช่วยแก้อักเสบหรืออะไรเงี้ยควรจะทำวันละกี่เม็ดดีครับ
8: 1-2 เม็ดค่ะได้อยู่
11: หมายก็ว่าเช้าเม็ดนึงเย็นเม็ดนึงเพราะว่า
8: หรือรวบ2เม็ดต่อมื้อเลยก็ได้ค่ะต่อวัน
11: 2เม็ดต่อวันใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
11: เพราะบางทีก็กิน2เช้า2กลางคืน
8: เกินก็ไม่เป็นไรค่ะมันส่วนใหญ่มันความเป็นพิษมันไม่เพดานมันต่ำไอ้เพดานยามันสูงอะค่ะความเป็นพิษมันแทบจะไม่มีเลยอะค่ะ
11: ครับครับอ๋ออย่างนั้นอย่างนี้ก็พอได้เนาะแล้วกินระยะนี้ควรจะหยุดเนาะฮะระยะ
8: ก็กินหยุดได้ค่ะถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรนะก็คือกินบ้างลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
11: เพราะว่าผมคิดว่าผมเชื่อเองนะครับว่ามันแก้อักเสบแก้อะไรเงี้ยมันน่าจะช่วยอาการอักเสบของร่างกายในหลายอย่างในหลายที่
8: ใช่ค่ะ
11: ป้องกันโรคร้ายแรงต่อมาได้เนาะเดาเอา
6: พอได้เน
8: า
6: ะ
8: ไม่เอาหรอกค่ะเรื่องจริง
6: โอเคครับหมดเวลาพอดีครับ
11: ขอบคุณมากครับ
6: ครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับครับสวัสดีครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขครับ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
15: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
16: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
17: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่ากดอย่าโอน
17: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
16: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
17: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
12: กระทรวงคมนาคมเปิดเที่ยวบินตรงปฐมฤกษ์เส้นทางคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีนอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวและงานมหกรรมพืชสวนโลก2569พร้อมยกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่สนามบินนานาชาติเต็มรูปแบบนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีเพื่อเตรียมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570เพื่อผลักดันนโยบาย Airport for Regional Development โดยสนามบินอุดรธานีมีความพร้อมเต็มศักยภาพทั้งทางวิ่งความยาว 3,048 เมตรรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3.4 ล้านคนต่อปีและได้ปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรหรือ CIQ อย่างครบวงจรนอกจากนี้กรมท่าอากาศยานยังร่วมมือกับสายการบินลักกี้แอร์เปิดเที่ยวบินเช่าเหมาลำบินตรงเส้นทางคุนหมิงอุดรธานีให้บริการสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างไทยและจีนพร้อมจัดระบบขนส่งวันทรานสปอร์ตมีรถชัตเทิลบัสรับส่งผู้โดยสารวันละ40เที่ยวเชื่อมต่อสนามบินกับสถานที่จัดงานได้อย่างสะดวกสบายกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้า All for Education ในพื้นที่จังหวัดนครพนมเร่งดึงเด็กนอกระบบกว่า 4,400 คนสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสม
18: นายประเสริฐจันทระทองทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่โรงเรียนบ้านพระซองเหนือพร้อมเปิดมหกรรมวิชาการ All for Education ที่โรงเรียนทานน้ำใจติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งนำ AI มาเป็นเครื่องมือช่วยค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้โดยมุ่งให้เด็กไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเป็นผู้ประกอบการและสร้างรายได้ในอนาคตขณะเดียวกันจังหวัดนครพนมยังเดินหน้าตามนโยบาย Thailand Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียนโดยปีการศึกษา2568ถึง2569มีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจำนวน 4,478 คนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อให้เด็กกลับเข้าสู่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคนการศึกษาในวันนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้เด็กเรียนจบแต่ต้องสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และมีทักษะที่นำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคตค่ะคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
12: ด้านศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายเรียนดีมีความสุขยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาจัดเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติผ่านระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาน
19: ายวินัยแป้นน้อยรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใช้ระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือ MOE Red Box เพื่อบูรณาการการทำงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษาผ่านกลไกเครือข่ายในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดเรียนดีมีความสุขมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนทุกระดับโดยมุ่งเน้นกิจกรรมการถอดบทเรียนการทำงานตลอดปีงบประมาณพ.ศ.2569การระดมสมองวางแผนปฏิบัติการเชิงรุกหรือ Action Plan สำหรับปีงบประมาณพ.ศ.2570เพื่อให้การเฝ้าระวังมีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ปัญหาในพื้นที่อย่างแม่นยำเป็นการรวมพลังเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยเฝ้าระวังด่านหน้าที่จะช่วยให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงโดยใช้ระบบ MOE Red Box เป็นเครื่องมือหลักในการเฝ้าระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนนักศึกษาจะได้รับการคุ้มครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
12: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
20: ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเป็นวันที่เราพบกันเป็นเช้าวันเสาร์ค่ะดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันเสาร์เป็นช่วงของการที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของพระไตรปิฎกที่ว่าเป็นเหมือนกับว่าแม่บทหัวข้อที่คำสอนต่างๆที่บางทีเหลือบันทึกเอาไว้ก็อยู่ในนี้แล้วก็ส่วนที่หายไปก็อาจจะมีส่วนที่เพิ่มเติมใหม่มาก็อาจจะมีแต่ส่วนที่ยังดีๆสามารถให้เราเกิดความรู้ไปจนถึงการบรรลุธรรมได้ก็มีอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเรามาศึกษาจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะหาจุดนี้แหละจุดข้อมูลที่จะทำให้เราจุดประกายจิตใจให้นำความรู้ที่อยู่ในตำราผ่านหูผ่านตาเข้าสู่สมองจากสมองเข้าสู่จิตใจให้สามารถนำจิตของเราให้มันพ้นจากกิเลสแล้วก็มีความเข้าใจในคำสอนที่ลึกซึ้งลึกด้วยกว้างด้วยเพราะมีความรู้ทั้งลึกและกว้างจิตใจเราเนี่ยจะกว้างขวางแล้วก็เป็นมหากตะสามารถที่จะมีการปฏิบัติที่ก้าวหน้าขึ้นได้ก็จึงทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งอันนี้ก็หลวงพ่อขอไว้พระอาจารย์ก็นำมาปฏิบัติตามชวนคุณเตือนใจด้วยชวนท่านผู้ฟังด้วยมาศึกษาอ่านกันไปโดยก็จะเป็นลักษณะว่าไม่อ่านให้ฟังนะให้ท่านผู้ฟังกับคุณเตือนใจไปหาอ่านกันอ่านไปด้วยแล้วก็ฟังพระอาจารย์อธิบายเฮ้ยอาจจะเห็นเหมือนเห็นต่างเรามาอภิปรายพูดคุยกันได้ส่วนเนื้อหาที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาอ่านในพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้ก็สะดวกง่ายๆจากโทรศัพท์มือถือเสิร์ชหาจากใน Google ภายในบรรทัด2บรรทัดแรกเนี่ยเราจะเจอเลยเรื่องของพระไตรปิฎก
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ได้ว่าจำเป็นต้องไปซื้อหนังสือเป็นทีละหลายหมื่นหรือหลายๆพันแต่ก็สามารถเข้าถึงความรู้นี้ได้แล้วก็พอทำความเข้าใจในบางส่วนบางเรื่องจุดไหนไม่เข้าใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันมาได้พระอาจารย์อ่านข้อนี้เปรียบเทียบกับจุดนั้นแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังทุกวันเสาร์เป็นลักษณะที่ว่าต่อเนื่องกันไปคือตอนที่แล้วมายังไงตอนนี้ก็ต่อจากคราวที่แล้วแต่ว่าจบในตัวตอนนี้จบที่ไหนตอนหน้าเราก็จะต่อไปแต่ก็จบในตัว
0: ค
1: ่ะเราจึงเลือกเอาตำราที่มันจะเป็นข้อเป็นข้อแล้วก็จบในตัวได้ก็คืออังคุตระนิกายที่เป็นเรื่องราวที่มีจำนวนหมวดธรรมะเป็นหลายๆประการมารวบรวมร้อยเรียงกันเอาไว้ง่ายต่อการศึกษา
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะทำให้เราสามารถเข้าถึงพระสูตรที่มันเกี่ยวเนื่องกันในอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะไม่เคยได้ยินได้ฟังกันด้วยเช่นกัน
0: เจ้าค่ะคราวนี้ก็มาถึงหมวดธรรมะที่มี5ข้ออยู่มาถึงข้อที่วันนี้จะต่อด้วยข้อที่58ใช่มั้ยเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
1: ก็จำนวนเลขข้อนี้ก็ทบทวนกันนิดหนึ่งว่าเราใช้เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เป็นปกสีฟ้าซึ่งจำนวนเลขข้ออาจจะไม่ตรงกันตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันกับของฉบับอื่นๆทีนี้เราก็มีการเทียบเคียงแล้วก็ดูฉบับที่ตรงกันแล้วตัวเลขมันก็จะตรงกันแล้วก็จะมีสำนวนแปลแบบเดียวกันก็จะเกิดความเข้าใจได้เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็58เนี่ยว่าด้วยเรื่องของเจ้าลิชวีเรื่องของเจ้าลิชวีพูดถึงธรรมะ5ข้อในเอพิโซดที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการทำบุญให้ทานว่าคนที่ทำบุญให้ทานในลักษณะไหนถึงจะได้บุญมากทั้งของที่ให้ทั้งผู้ที่รับทั้งจิตใจที่มีศรัทธาทีนี้ตรงนี้คือจุดที่เอาเรื่องนี้มาApply ปรับใช้
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านได้พูดถึงเรื่องราวของเจ้าลิชวีองค์หนึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงไวซาลีกรุงไวซาลีเวลาท่านไปอยู่ก็จะอยู่ที่ชายป่าใหญ่แห่งหนึ่ง ป่าใหญ่ก็คือป่ามหาวันมหาก็คือใหญ่เราเป็นป่าใหญ่แล้วก็พักอยู่ที่โคนต้นไม้ในราวป่าอย่างนั้นปรากฏว่ามีพวกเจ้าลิชวีที่เขาออกไปล่าสัตว์มีฝูงสุนัขไปด้วยเวลาล่าสัตว์เนี่ยก็จะมีอาวุธมีเหลามีธนูมีหอกมีดาบพกกันไปเดินไปแล้วเข้าไปในป่าเพื่อที่จะล่าสัตว์ปรากฏว่าเขาไปเห็นพระพุทธเจ้าพวกเจ้าลิชวีกลุ่มนี้ไปเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็วางอาวุธระวังอาวุธปล่อยฝูงสุนัขไปผูกไว้อีกที่หนึ่งไกลๆแล้วก็เข้าไปกราบมับมับมับแล้วก็นั่งนิ่งอยู่นี่เป็นเรื่องที่น่าแบบน่าสะใจสำหรับเจ้าลิชวีที่ชื่อว่ามหานามะเจ้ามหานามะเจ้าลิชวีกับเจ้ามหานามะสากยะนี่เป็นคนละคนกันอย่าไปสับสน
0: เจ้าค่ะ
1: คนชื่อเดียวกันเนาะแต่ว่าเกิดคนละตระกูลพวกสากยะนี่ก็เป็นพวกหนึ่งชื่อมหานามะมีส่วนพวกเจ้าลิชวีนี่ก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งชื่อมหานามะก็มีแล้วก็อย่าไปสับสนกับเจ้ามหาลิเจ้ามหาลิเนี่ยจะตาบอดแต่เจ้ามหานามะสองคนนี้เป็นชาวลิชวีเหมือนกันแต่เจ้ามหานามะไม่ตาบอดแล้วก็มีศรัทธาไม่เท่ากับเจ้ามหาลิเจ้ามหาลิเนี่ยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากกว่าเจ้ามหานามะทีนี
0: ้
1: ตอนนั้นเจ้าลิชวีที่ชื่อว่ามหานามะกำลังเดินเหยียดแข้งเหยียดขาว่าในป่ามหาวันแล้วก็เห็นพวกเจ้าลิชวีที่วางธนูกราบพระพุทธเจ้านั่งนิ่งอยู่ก็เลยแบบอึ้งขึ้นแบบอึ้งขึ้นโอ้ยมันเป็นไปได้ไงนี่พวกเจ้าลิชวีพวกนี้ทำไมถึงแบบว่ามากราบพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าพวกนี้เขาถูกฝึกมาให้เป็นคนหยาบคายกระด้างดุร้ายแล้วก็แบบว่ามีอะไรก็แย่งชิงของคนอื่นบางทีก็แบบเป็นคนเกเรนะเป็นเด็กเกเร
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็พยายามจะไปล่าสัตว์ก็คือหาความสุขจากการที่ทำร้ายชีวิตสัตว์มันก็ไม่ถูกศีลแล้วก็ผิดศีลใช่ไหมล่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้เอ้าทำไมเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบมาบับได้ไง
0: แล้วพอนั่งนิ่งอยู่ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: เนี่ยจึงแบบว่าแบบตกใจอึ้งขึ้นว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงพวกเจ้าลิชวีพวกนี้เน
0: าะเจ้าค่ะ
1: ทีนี้พระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายบอกว่าอย่างนี้ว่าคุณลูกบุตรคนไทยที่ได้รับมุรตาพิเศษแล้วคือว่าขึ้นครองราชละจะเป็นผู้ปกครองรัฐที่ได้รับมรดกจากบิดาก็ตามเป็นอัครเสนาบดีก็ตามเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตามหัวหน้าคณะหรือว่าเป็นใหญ่ในตระกูลถ้ามีธรรมะ5ประการคนนั้นเนี่ยจะหวังความเจริญได้อย่างเดียวไม่มีความเสื่อมนี่ก็จึงพูดถึงธรรมะ5ประการละอันนี้คุณตั้งใจกับท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูนะว่าแล้วมันไปเกี่ยวกับที่เจ้ามหานามะเขาอุทานหรือว่าปรารภขึ้นมาได้ยังไงว่าพวกนี้เขาเป็นเด็กเกเรเป็นคนเกเรและทำไมพระพุทธเจ้าถึงจะพูดธรรมะ5ประการนี้ลองฟังดูนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 5ประการมีอะไรบ้างก็คือการเอาโภคทรัพย์ที่ตัวเองหามาด้วยความขยันหมั่นเพียรรวบรวมมาด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ำได้มาโดยธรรมแล้วไปสักการะบูชาหมายถึงเอาไปให้มารดาบิดาด้วยจิตใจที่คิดว่าขอให้ท่านมีชีวิตมีอายุยืนนานอันนี้ข้อที่1 นอกจากใช้จ่ายทรัพย์ในข้อที่1แบบนี้ในการบูชามารดาบิดาเนาะเอาไปให้ท่าน2 ในการเอาไปใช้กับบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้ของตัวเองคือคนในครัวเรือนของตัวเราเองลูกคู่ครองคนใช้คนงานเอาไปแบ่งให้เขาคือสมมติว่าเราได้รับเงินเดือนมาเนี่ยนะหรือว่าได้โปรเจกต์มีโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งมีรายได้เข้ามาละข้อแรกคุณเอาไปให้พ่อแม่แบ่งให้ข้อที่สองคุณหาเลี้ยงในครัวเรือนทั้งลูกหรือคู่ครองรวมถึงคนใช้ด้วยในข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยยังพูดถึงเพื่อนชาวนาเพื่อนร่วมที่ได้หาโภคทรัพย์กันมาก็คือหมายถึงคู่ค้าทั้งซัพพลายเออร์ทั้งคนที่จัดสินค้าคนที่ช่วยงานเราอันนี้คือข้อที่3อย่างเช่นว่าถ้าปลูกข้าวเนี่ยนะมันก็ต้องมีคนจัดหาปุ๋ย มีคนจัดหาพืชพันธุ์มีคนขายต่อให้ทั้ง whole supply chain
0: okay. อ
1: ันนี้เราก็ต้องรู้จักแบ่งเขาหรือว่าจัดสรรให้เหมาะสมด้วยจิตใจที่งามนะว่าขอให้เขามีชีวิตอายุยืนนานด้วยจิตใจที่เป็นแบบนี้ถัดมาข้อที่4ก็บูชาเทวดาคำว่าเทวดาในที่นี้จะมีความหมายอยู่สองนัยยะหมายถึงเทวดาที่เป็นเทวดาจริงๆเทพเทวดาเช่นคุณอาจจะพูดถึงคนที่ตายไปแล้วแล้วไปเป็นเทวดาเช่นมารดาบิดาหรือปู่ย่าตายายของเราหรือบรรพบุรุษของเราหรือแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวรรคตไปพวกนี้เป็นเทวดาที่เรารู้สึกว่าท่านเป็นคนดีเราอยากจะระลึกถึงเอาพวกนี้ไปบูชาได้เงินที่ได้มาหรือเทวดาเดินดินคือคนธรรมดาทั่วๆไปที่มีความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าแม่เขาดีจริงๆเลยเราก็แบ่งให้เขาอย่างเช่นว่าเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือดูทีวีดูโซเชียลแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคนขับแท็กซี่นี้จิตใจงามจังหรือว่าคนเดินถนนคนนี้คนกวาดถนนคนนี้จิตใจงามดีเราแบบว่าอาจจะแบ่งเงินให้เขาเลี้ยงดูเขาแล้วก็ด้วยจิตใจที่ว่าขอให้เขานั้นมีชีวิตมีอายุยืนนานมีความสุขอันนี้เป็นข้อที่4
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วข้อที่5ก็คือบูชาสมณพราหมณ์คือผู้ที่มีขันติโสรจะมีจิตใจงามจิตใจดีแบ่งให้นี่ข้อที่5โอเคนะใน5ข้อนี้ถ้าคุณใช้จ่ายทรัพย์อย่างนี้ด้วยจิตใจที่ว่าหวังให้เขามีความดีมีความงามมีอายุยืนยาวดำรงอยู่ไปได้เราจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ห้าข้อนี้คุณเดินใจคุณนะคือพระอาจารย์ก็คุณว่ามันก็คือการใช้จ่ายทรัพย์ไงที่เราเคยผ่านมาก่อนนะการใช้จ่ายทรัพย์สี่นัยยะในข้อหนึ่งข้อสองนี่รวมกันในตอนที่เราผ่านมาจากจตุกนิบาตมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรพวกนี้บางทีท่านรวมกันเป็นข้อเดียวนี่ถือว่าคนในวงในทีนี้พอมาเป็นหมวดห้าแยกเรื่องมารดาบิดาออกมาแล้วก็มีบุตรภรรยาทาสกรรมกรแยกไปอีกข้อหนึ่งรวมกันก็คือลักษณะเดียวกันมี5ข้อการใช้จ่ายทรัพย์ซึ่งก็เป็นลักษณะที่สอดคล้องกันกับที่ท่านสอน
0: เจ้าค่ะ
1: ประเด็นที่พระอาจารย์ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคือหมายความว่าถ้าท่านฟังลองฟังดูแล้วเนี่ยเออทำไมพระพุทธเจ้าถึงประกาศธรรมะข้อนี้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเรื่องนี้ปรารภสถานการณ์นั้นที่เจ้าลิชบีมหานามะอุทานขึ้นถึงว่าพวกนี้เป็นคนเกเรเป็นคนหยาบคายแต่มากราบไหว้พระพุทธเจ้าเอ๊ะแล้วมันยังไง
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยงงๆอยู่ข้อนี้
0: เจ้าค่ะอาจจะพูดถึงเรื่องที่ว่าเจ้าลิชบีพวกนี้นะเจ้าค่ะพวกที่เป็นไปออกไปล่าสัตว์เนี่ยก็อาจจะได้รับการแต่งตั้งคือผ่านพิธีบูรพาพิเศษมาแล้วก็จะปกครองรัฐในหน้าที่ต่างๆไปอ่ะนะเจ้าค่ะตอนนี้ด้วยการที่เขาอาจจะมีนิสัยชอบล่าสัตว์หรืออะไรตามดั้งเดิมของเขาแต่ว่าการกระทำของเขาเนี่ยการเข้ามากราบคืออัญชลีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยงคิดว่าอาจจะเป็นด้วยจิตสำนึกที่ว่ารู้ว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกอะไรประมาณนี้นะจ๊ะค่ะคุณคิดว่าแล้วก็เขาก็ดำเนินการหมายถึงว่าแม้ว่าจะเกเรหรืออะไรก็ตามออกล่าสัตว์แต่ว่าเขาเนี่ยเมื่อขึ้นปกครองแล้วเขาก็ให้การอนุเคราะห์ทั้ง5ข้อนี้มั้งคะ
1: ยม
0: ค
1: ิ
0: ดว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะยมเดาดูเจ้าค่ะ
1: เป็นไปได้คือถ้าเราจะวิเคราะห์ตามที่คุณเตือนใจยกขึ้นมาเนี่ยนะอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าคนเอามันก็จะมีส่วนที่ไม่ดีก็มีส่วนที่ดีก็มีเนาะทีนี้ส่วนที่ไม่ดีก็ไม่ดีโอเคก็ไม่ดีก็ค่อยแก้เอาส่วนที่ดีมีถ้าคุณทำดีไปเรื่อยๆคุณจะค่อยพัฒนา
0: จ
1: ะมีแต่ความเจริญไอ้ความเสื่อมเนี่ยจะลดลงความเสื่อมเนี่ยจะไม่มีไอ้ข้อไม่ดีเนี่ยจะลดลงก็หมายความว่าถ้าเราคาดการณ์อย่างนี้อะสมมติ 2-3 ปีจากนี้ไปถ้าเขายังล่าสัตว์อยู่แล้วก็ยังมีแบบความเกเรอยู่แต่ว่ารู้จักใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมเลี้ยงดูมารดาบิดาตาม5ข้อนี้ลักษณะการเบียดเบียนคืออกุศลธรรมที่เขาสร้างจะค่อยๆลดลงหรือเปล่าเนาะอันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
0: จ้าค่ะ
1: แล้วก็ความดีของเขาก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลักษณะการกระทำที่จะเบียดเบียนที่จะเป็นใบผิดศีลก็จะค่อยลดลง
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้พระอาจารย์ว่าก็เป็นสมมติฐานที่ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าคนเราก็ไม่ได้มีดีโดยส่วนเดียวไปหมดส่วนเสียก็มีแต่ถ้าคุณพยายามที่จะทำความดีเอาแค่การใช้จ่ายทรัพย์อย่างเงี้ยให้ถูกต้องตามหน้าที่คือในทั้ง5ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ได้เอาไปใช้จ่ายในทางที่ไม่ดีไม่งามเป็นอบายมุ
0: ข
1: แต่ว่าใช้จ่ายสงเคราะห์ทั้งมารดาบิดาทั้งบุตรภริยาเป็นต้นไปเรื่อยๆทั้งหมดรวมถึงการทำบุญให้ทานด้วยการที่อนุเคราะห์คนอื่นด้วยด้วยจิตใจที่ว่าขอให้เขามีอายุยืนนานการกระทำนี้จะทำให้มีความเจริญในความไม่ดีต่างๆก็ลดลงก็คิดว่ามีการพัฒนาไปได้
0: เจ้าค่ะ
1: ทำชั่วก็มีทำดีก็ด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วทำดีไปเรื่อยๆไม่หยุดความชั่วก็จะลดลงได้คิดว่าเป็นอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ก็58นะเชิญบาน
0: เจ้าค่ะก็อาจจะมีตรงที่ว่าท่านมหานามะเนี่ยเห็นพวกเจ้าฤาษีมาประคองอัญชลีกราบคารวะแล้วก็แบบว่านั่งถวายอภิวาทอยู่ในที่สมควรด้วยท่านก็เลยเปล่งวาจาว่าเจ้าวจีจัก

0: าก็จะเรียกว่าบวชเมื่อผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้ว
1: ค่ะ
0: ความที่ผ่านโลกมาเยอะครองเรือนมาแล้วอายุมากขึ้นบวชเมื่อแก่เป็นพระหลวงตาลักษณะที่จะหาได้ยากมันจะมีอยู่5ประการ2นัยยะข้อ59และ60อันนี้จะอธิบายไปด้วยกันเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วท่านจะบอกว่าพระหลวงตาคือผู้ที่บวชเมื่อแก่เนี่ยจะหาที่มีปัญญาละเอียดอ่อนหาได้ยากหมายความว่าไงคำว่าปัญญาละเอียดอ่อนคือการรู้อริยสัจ4ปฏิบัติจนรู้อริยสัจ4จนถึงขั้นอย่างน้อยเป็นโสดาบันหาได้ยากข้อที่2มีท่าทางเรียบร้อยหาได้ยากข้อที่3เป็นพหูสูตรสดับฟังจำได้มากหาได้ยากข้อที่4เป็นธรรมกถึกคือรู้คล่องในเรื่องหมวดธรรมะข้อความต่างๆหาได้ยากแล้วข้อที่5คือเป็นคนที่ปฏิบัติเคร่งครัดเป็นคนที่จะปฏิบัติตามธรรมวินัยอันนี้ก็หาได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: ดังเข้าข้อคนนี้นี่คือนัยยะที่1ข้อ59ต่อมาข้อ60ก็จะมีนัยยะที่แตกต่างกันนิดหนึ่งโดยข้อประการแรกบอกว่าคนที่จะเป็นคนว่าง่ายบอกง่ายสอนง่ายด้วยความที่ว่าบางทีผ่านโลกมามากฉันก็จะมีความเห็นของฉันอะไรเงี้ยมันก็จึงจะบางทีบอกยากสั่งแล้วก็จะไม่ทำหรือทำช้าหรือทำตามความคิดของตนการที่จะบอกง่ายสั่งง่ายก็จึงจะหาได้ยากข้อที่สองคือคงแก่เรียนคือได้รับคำแนะนำแล้วไปปฏิบัติให้อย่างดีอย่างถูกต้องอย่างเช่นว่าทุกคนให้มานั่งสมาธิพร้อมกันตอนบ่ายโมงมาอยู่แต่ว่าเกิดลุกไปเข้าห้องน้ำเรื่อยหรือไม่ก็มาบางวันไม่มาบางวันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่สามได้รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นคำว่าการฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นก็คือฟังแล้วไม่ได้แบบว่ามีอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นดัดขึ้นแต่ว่าแบบฟังแล้วก็รับน้อมเอาไปปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอันนี้มีอยู่แต่ว่าจะหาได้ยากในพระหลวงตา
1: เจ้าค่ะ
0: และในข้อที่สี่ก็คือความเป็นธรรมกถึกอันนี้จะเหมือนกับนัยยะแรกส่วนสองข้อสุดท้ายนี้จะเหมือนกันคือความที่ว่าเป็นธรรมกถึกคือรู้ทรงจำธรรมะได้มากแล้วก็ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดคือเป็นพระวินัยธรอันนี้จะหาได้ยาก
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าหาได้ยากนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีนะคุณใจมีอยู
1: ่เจ้าค่ะ
0: แต่ว่าอาจจะหาได้ยากคือจะปฏิบัติให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยได้ยาก
1: เจ้าค่ะคือส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าท่านอาจจะเหมือนกับเข้าตำราว่าไม้แก่ดัดยากแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะก็คงจะไม่ได้ขยันมากหรืออะไรเพราะว่าสูงอายุแล้วถึงมาบวชย
0: อม
1: เดาว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ
0: ก็คงจะมีส่วนแบบนั้นทีนี้คือเราจะไปเหมาไม่ได้หรอก
1: จ
0: ะเหมาไม่ได้ว่าพระหลวงตาก็เป็นอย่างนี้หมดคืออย่าพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพูดข้อนี้เพื่อที่ว่าอย่าให้คุณเหมาไงเหมาไม่ใช่เหมาเจตุงนะแต่หมายว่าเหมารวมนะอย่าไปเหมารวมว่าพระหลวงตาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือพระอาจารย์คิดว่าก็จะมีค่านิยมแบบนี้แหละที่เกิดขึ้นในหมู่ภิกษุหรือว่าชาวบ้านทั่วไปว่าโอ้ยผู้นี้บวชเมื่อแก่แล้วจะไปเอาทุกข์อะไรมากบางทีก็ท่าทางไม่เรียบร้อยบางทีก็จำอะไรไม่ค่อยได้สวดมนต์ไม่ค่อยเป็นหรือว่าบอกยากสอนยากคือทำนองไม้แก่ดัดยากเราก็อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าที่มีที่ดี
1: ก็มี
0: ก็มีใช่ก็มีพอมีแล้วเราก็บาบ้าก็อย่างน้อยก็ยังมีศีลน่ะจะเป็นอะไรยังมีศีลให้มันถูกต้องซึ่งทั้ง5ข้อนี้เราจะดูนะว่ามันก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรที่จะทำให้ถึงขาดความเป็นพระนะ
1: เจ้าค่ะอ
0: ย่างในข้อที่ว่าปฏิบัติวินัยเคร่งครัดก็ถ้าปฏิบัติวินัยละหลวมในข้อที่มันไม่ได้ว่าจะมีปัญหาหนักอะไรก็ไม่มีปัญหานะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็อาจจะละหลวมในบางข้อที่มันไม่ได้สลักสำคัญอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติเคร่งครัดหรือบางทีก็จำพระสูตรจำมนต์อะไรไม่ได้ก็ธรรมดาคนอายุมากแล้วมันก็จำไม่ค่อยได้นี่ก็ธรรมดาเดี๋ยวพอเราเข้าใจว่าอ๋อนี่คือลักษณะแบบนี้แหละเราก็ให้มีเมตตากันเข้าใจกันแต่ถ้ารูปไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็เป็นความดีความงามของรูปนั้นๆอย่างนี้

0: ืมเจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็น
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ที่59แล้วก็60
0: 60เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็จะจบวรรคที่1ในปัณณาคนี้ข้อ59 60 60ข้อไปแล้วในหมวดที่มี5ประการต่อมาก็จะขึ้นวรรคที่2ของชุด50ข้อนี้ก็จะเป็นสัญญาวรรคหมวดว่าด้วยสัญญาโดยเขาเอา2พระสูตรแรกมาตั้งเป็นชื่อของวรรคนี้ว่าด้วยสัญญาคำว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงความหมายรู้กำหนดรู้ขึ้นว่าสิ่งนี้เราควรจะหมายรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลักษณะแบบไหนในข้อ61ข้อ62ถ้าท่านผู้ฟังกับคุณใจไปอ่านดูเนี่ยนะพระอาจารย์อ่านดูหลายรอบก็บทพยัญชนะเหมือนกันเป๊ะเลย
0: ค่ะ
1: เหมือนกันเป๊ะเลยก็ไม่รู้ว่าทำไมท่านถึงต้องยกมาเป็น2ข้อก็ไม่แน่ใจ
0: เจ้าค่ะ
1: หรือว่าอาจจะมีส่วนไหนก็ยังไม่แน่แต่อรรถกถาก็ไม่ได้อธิบายเอาไว้แล้วก็อธิบายไว้เฉพาะข้อ61ข้อ62ก็ไม่มีดูในบาลีแล้วมันก็ตัวอักษรเหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: อย่างไรก็ตามอธิบายทำความเข้าใจไปก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าธรรมะ5อย่างสัญญา5ประการนี้ถ้าทำให้มากเจริญให้มากแล้วจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่เป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หวังได้ก็มาอมตะหมายถึงนิพพาน
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้ย5อย่างนี้เหรอเป็นสัญญาความหมายรู้ว่าถ้าเราเจริญแล้วเราจะไปถึงนิพพานได้นะนี่นะมีอะไรบ้างประการแรกก็คือความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายก็เรียกว่าอนิจจสัญญาอยากจะทำความเข้าใจกับคำว่าสัญญานี้สักหน่อยนึงสัญญาไม่ใช่หมายความว่าคุณเซ็นสัญญาเนี่ยเป็นเอกสารที่จะให้คำมั่นสัญญากันระหว่างสองฝ่ายไม่ใช่อันนั้น
0: เจ้าค่ะคนละความหมายกันนะเจ้าค่ะ
1: คนละความหมายกันเสียงเหมือนกันรูปเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละอย่างบริบทที่มาจากภาษาบาลีแปลเป็นไทยก็คือความหมายรู้บางครั้งท่านก็จะแปลว่าความกำหนดหมายสองอย่างนี้คือสัญญาเช่นภาษาทั้งหมดเป็นสัญญาเราเรียกปากกาภาษาไทยนะเรียกว่าปากกาถูกไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เรียกวิทยุภาษาไทยเราเรียกว่าวิทยุแต่พอเป็นภาษาอังกฤษปากกาเราเรียกเพนคนฝรั่งคนอังกฤษคนอเมริกันเขาหมายรู้ไอ้สิ่งที่เป็นแท่งๆไว้สำหรับเขียนได้เนี่ยเขาหมายรู้ว่ามันเรียกว่าเพนถ้ามีคนพูดว่าเพนขึ้นมาปุ๊บอ๋อฉันรู้ละหมายถึงไอ้สิ่งที่เป็นแท่งๆแล้วมันเอามาจับมาเขียนได้นี่จะหมายรู้ตรงกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนแรกที่แบบคุณไม่เข้าใจภาษาเหมือนกันละกันคุณก็หยิบปากกาขึ้นมาบอกเนี่ยปากกาคนนั้นก็บอกเพนความหมายรู้ตรงกันละเพนคือปากกานี่คือสัญญาในสิ่งเดียวกัน
0: เจ้าค่ะ
1: หรือวิทยุเอาวิทยุภาษาไทยเรียกวิทยุสิ่งที่มันเปิดออกมาแล้วมันมีเสียงออกมาตามคลื่นที่รับได้ฝรั่งเขาก็เรียกว่าเรดิโอเปิดขึ้นมาปุ๊บเอามีเสียงเหมือนกันตรงนี้คือความหมายรู้คือสัญญาหรือสมัยก่อนในยุคกลางผู้หญิงที่สวยๆเนี่ยคือต้องท้วมๆหน่อยเอวนี่ต้องแน่นๆสะโพกนี่ต้องบึ้มๆอันนี้เขาบอกว่าสวยงาม
0: อันนี้ดูจากภาพศิลปะนะเจ้าค่ะที่เป็นแบบนั้นแนวโน้มเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แต่ทุกวันนี้โอ้คนละอย่างเอวนี้ต้องกิ่วๆแล้วก็ส่วนทรงต้องเป็น S curve อย่างไง L S ก็ว่าเขาบอกสวยงาม
0: เจ้าค่ะ
1: อ้าวทำไมหมายรู้กันคนละแบบนี่คือสัญญาคนละแบบโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: สมัยก่อนนู้นผู้หญิงต้องผมสีบรอนซ์แล้วก็หยิกๆอย่างนี้แต่สมัยนี้เขาเอาสีดำตรงๆแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นประกายลื่นๆเป็นเหมือนผ้าไหมอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ละประเทศก็จะนิยมคนละผิวสีอีกก็จะมีความหมายรู้คือสัญญาไปคนละแบบคนละแบบ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะ
0: เปล
1: ี่
0: ยนไปตามยุคสมัยนะเจ้าค่ะ
1: เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเปลี่ยนไปตามภาษาเปลี่ยนไปตามค่านิยมเปลี่ยนไปตามกลุ่มคนก็แล้วแต่ว่าจะสัญญามีความหมายรู้กันไปในลักษณะไหนลักษณะไหนทีนี้สัญญาทั้งหมดไม่ใช่เหมือนกันหมดสัญญาทั้งหมดเนี่ยบางสัญญาก็จะเป็นไปเพื่อความมีกิเลสมากเช่น โฆษณาเขายิงแอสยิงโฆษณาอันหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยเขาถือกระเป๋าใบหนึ่งเดินมาอย่างสวยงามเลยเขาก็จะเชื่อมความสวยงามกับกระเป๋าใบนี้หรือเครื่องดื่มอันนี้ดื่มอันนี้ปุ๊บโอ้โหแข็งแรงอันนี้ปุ๊บสวยเขาก็สร้างค่านิยมความสวยความงามแบบนี้ขึ้นมาการที่เราปลูกฝังค่านิยมความสวยความงามนี่คือคุณสร้างสัญญาโดยความเป็นของสวยงามในสิ่งที่เขากำลังพรีเซนต์อยู่นั้นสัญญาในความสวยงามเนี่ยมันเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนกิเลสสัญญานั้นไม่ดีโอเคนะเพราะอะไร
0: เ
1: พราะมันเพิ่มพูนกิเลสจะไปดีได้ไงใช่ไหมล่ะเพิ่มพูนกิเลสไม่ดีสัญญาบางอย่างเพิ่มกิเลสได้ในขณะเดียวกันสัญญาบางอย่างก็ลดกิเลสได้เช่นถ้าเราหมายรู้ในลักษณะที่ว่าเป็นปฏิกูลนะเอาเส้นผมสวยๆสวยงามๆแล้วก็ถ้ามันไปอยู่ในท่อเงี้ยโอ้มันแบบมันตันมันไม่งามหรือเส้นผมสวยงามๆไปอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวไปอยู่ในเส้นข้าวปุ้นขนมจีนเป็นผมงอกด้วยเนี่ยโอ้ไม่งามไม่งามไอ้ลักษณะที่เราหมายรู้โดยความเป็นของไม่สวยงามนั่นจะทำให้กิเลสลดสัญญาแบบนี้มีประโยชน์สัญญาแบบนี้มีประโยชน์ไม่ว่าจะสัญญาที่ทำให้เกิดกิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดต่างก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละแต่สัญญาที่ให้กิเลสลดท่านก็จะแยกพูดออกมาว่ามันคือส่วนของมรรคส่วนของมรรคเพราะฉะนั้นมรรคกับทุกข์คืออริยสัจสี่นะเรามีอยู่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ทุกข์กับมรรคนี่ข้อแรกกับข้อสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละในความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละเป็นของปรุงแต่งเหมือนกันนั่นแหละเรารู้ได้ด้วยตาด้วยหูเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็มีรูปบางทีก็เป็นความคิดนึกบางทีก็เป็นการกระทำปรุงแต่งเหมือนกันแต่ส่วนของทุกข์บางทีทำให้กิเลสเพิ่มบางทีทำให้กิเลสลดอันนี้ก็แยกไว้ส่วนหนึ่งส่วนมรรคคือเอาเฉพาะที่ทำให้กิเลสลดแยกมาไว้อีกส่วนหนึ่งเพราะว่ามันต้องทำหน้าที่คนละอย่างส่วนของมรรคต้องทำให้มากพัฒนาเจริญไม่มีต้องทำให้มีไม่ดีต้องทำให้ดีแต่ถ้าส่วนของทุกข์สัญญาทั่วไปคุณทำความเข้าใจเขาว่าเออมันไม่เที่ยงยังไงเป็นยังไงแค่นี้เอง
0: เจ้าค่ะ
1: หน้าที่ต่างกันไม่เที่ยงเหมือนกันพอเข้าใจจุดนี้แล้วเราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อสัญญาทุกอย่างมันไม่เหมือนกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็นสัญญาแล้วมันจะดีหรือมันจะไม่ดีมันอยู่ที่ว่ามันให้กิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดนั่นเองท่านก็เลือกมา5อย่างในที่นี้ที่ว่าจะเป็นส่วนของมรรคเพราะว่าเจริญให้มากนี่คือหน้าที่ของมรรคเลยมรรคในประวัติทางนะทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเลือกมา5อย่างนี้ที่ถ้าทำแล้วมันจะมีคุณสมบัติเหมือนกับมรรค8เป็นไปเพื่อให้เกิดนิพพานคือความเป็นอมตะนี่คือคำว่าสัญญาเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อแรกก็คือเรื่องของอนิจจสัญญาความกำหนดหมายว่ามันไม่เที่ยงซึ่งบางทีเราทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะคิดว่าภูเขาท้องฟ้าโลกนี้มันเที่ยงแท้แน่นอนพรุ่งนี้ยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกวันนี้ยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องตกทางทิศตะวันตกยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนั่นๆๆอันนี้คือหมายรู้โดยความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนแต่ว่าเราต้องเข้าใจหมายรู้กำหนดเขาว่าเอ๊ะมันไม่แน่นอนนะเอาทำไมมันถึงขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกเพราะว่าโรเทชันวงจรการหมุนของโลกเป็นแบบนี้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งวงจรการหมุนของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปการขึ้นทางทิศตะวันออกตะวันตกมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปอ
0: ัน
1: นี้คือลักษณะที่เรากำหนดรู้ว่าอ๋อมันไม่เที่ยงนะนักวิทยาศาสตร์เขารู้กันอยู่แล้วเขาก็จึงบอกว่าไอ้โลกนี้มันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะสิ่งแวดล้อมวงโคจรเรื่องสนามแม่เหล็กหรือแมกนิติกฟิลด์ของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะฉะนั้นคนมักจะค่อยมาเห็นความไม่เที่ยงตอนที่มันดับตอนที่มันพังตอนที่มันเสื่อมฉะนั้นน่ะคือช้าไปช้าไปแต่เราควรที่จะกำหนดหมายเห็นเข้าใจโดยความที่เป็นของไม่เที่ยง ตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เสื่อมตั้งแต่ตอนที่มันเกิดตั้งแต่ตอนที่มันดำรงอยู่แล้วเลยความกำหนดหมายคือสัญญาข้อนี้จึงมีความสำคัญทำไมถึงบอกว่าตั้งแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันยังดำรงอยู่แน่น่ะมันคือไม่เที่ยงอยู่ได้เพราะว่าความไม่เที่ยงมีนัยยะที่คือต้องอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวมันเองถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมีตัวมันก็เกิดถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันยังอยู่ตัวมันก็ยังอยู่ถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยกับมันดับไปตัวมันก็ต้องดับไป
0: เจ้าค่ะ
1: ลักษณะนี้คือไม่เที่ยงเลยตั้งแต่เกิดดำรงอยู่และดับไป
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่เที่ยงมาตั้งแต่ตอนเกิดแล้วเพราะว่าถ้ามันเที่ยงใช่ป่ะมันไม่ได้จะเกิดมาได้แล้วมันมีอยู่ตลอดใช่ไหมล่ะหรือถ้าเราจะมาดูช้าๆค่อยๆเห็นมันตอนที่มันดับไปแล้วจึงค่อยบอกมันไม่เที่ยงอันนี้คือช้าไปคุณมาเห็นแค่เฉพาะส่วนที่3 1 2ต้องเห็นมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดหมายในข้อนี้ให้ได้ในทุกเรื่องเอาไม่ว่าจะเรื่องอาหารเดี๋ยวอาหารมันจะมีข้อต่อไปอยู่เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเรื่องเกี่ยวกับชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับลาภสักการะเรื่องเกี่ยวกับเงินทองกำหนดหมายอยู่เรื่อยๆกำหนดหมายเข้าใจว่าเออมันไม่เที่ยงนะนี่นะพอเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเราจะไม่ทุกข์มากเราจะมีความผาสุกอยู่ได้ในความทุกข์ไม่ว่ามันจะทนได้ง่ายหรือทนได้ยากต่างๆก็ตามอันที่สองจะมีนี่ก็แรกอันนี้จะสัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่สองอนัตตสัญญาความกำหนดหมายโดยความเป็นอนัตตาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาในที่นี้ก็คือความที่มันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่มันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเหตุอื่นการที่ไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุอื่นสิ่งอื่นลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นอนัตตาที่จะสับสนก็คือฉันคิดว่าเนี่ยเป็นของฉันเป็นตัวฉันเป็นของฉันเป็นตัวตนของฉันสัพพสาที่สนใจก็คือเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสมิอัตตาคือเป็นของเรารู้สึกว่านี่เป็นของเราเป็นของฉันรถของฉันบ้านของฉันเงินทองของฉันทรัพย์สินของฉันของฉันของฉันประเทศของฉันต่างๆนี่ของฉันของฉันคือถ้าคุณเข้าใจไปอย่างนั้นคือคุณมีอัตตาสัญญาคือความหมายรู้โดยความเป็นอัตตาเข้าใจผิดอย่างนั้นเข้าใจผิดเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเกิดไม่ได้เป็นตัวของมันเองไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันถ้าเราเข้าใจผิดชีวิตเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจถูกชีวิตเราจะไม่ทุกข์เข้าใจถูกคือเข้าใจด้วยความเป็นของอนัตตาที่น่าสนใจในที่นี้นะคุณใจอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยเราสามารถยืนได้เดินได้วิ่งได้คิดได้พูดได้ก็ฉันทำได้ฉันว่าฉันจะคิดฉันจะพูดฉันก็พูดไปได้เออนี่ฉันทำได้นี่คือเนี่ยคือฉันทำได้ไงคือนี่ก็ตัวฉันไงฉันจึงทำได้อย่างนี
0: ้
1: เนี่ยคือจึงเข้าใจว่านี่ตัวฉันทำได้อย่างนี้ไอ้ตรงจุดนี้มันเนียนๆนุ่มๆว่าพอเราปรุงแต่งอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในทางความคิดในทางการขยับเคลื่อนแล้วมันได้ผลออกมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราเกิดความพอใจยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปในสิ่งที่เราปรุงแต่งนั้นแล้วความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานคือความยึดถือเพราะมีอุปทานในสิ่งที่เราปรุงแต่งไปเราจะเข้าใจทันทีว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเป็นอัตตาขึ้นมาเพราะอาศัยอุปาทานคือความยึดถือยึดถือมันก็จะเป็นตัวตนไง
0: เ
1: ราจึงเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยเป็นของเราเพราะเราปรุงแต่งได้เพราะเราพูดได้คิดได้ทำงานได้ฉันโทรไปหาคนนี้ฉันก็โทรติดฉันพูดไปอย่างนี้เราก็ตอบสนองเฮ้ยนี่ก็ตัวฉันนี่ทำไมเข้าใจไปงั้นนะเพราะเราพอใจไปในสิ่งที่เราปรุงแต่งไปนั้นพอเราพอใจไปปุ๊บอุปทานนั่นคืออุปทานเลยความยึดถืออุปทานเกิดปุ๊บเราจะรู้สึกทันทีเลยว่านี่เป็นตัวเราของเราขึ้นมาง่ายๆเนียนๆนุ่มๆเช่นว่าเงินของคุณใช่ไหมเงินของเราอะเรามีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแล้วเราก็ไปร้านโทรศัพท์มือถือสักแห่งใดแห่งหนึ่งอะ
0: ค่ะ
1: คุณก็ไปซื้อโทรศัพท์มือถือหรือซื้อกระเป๋าหรือซื้อรองเท้ามาเอาเงินของเราเนี่ยยื่นไปให้เขาแล้วเขาเอาของของเขาเนี่ยส่งมาให้เราเนี่ยความยึดถือมันวบลงไปในของนั้น ทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นกระเป๋าใบนั้นรองเท้าคู่นั้นทันที
0: เป็นของเราทันที
1: ทันทีนะเพราะว่าก็ฉันปรุงแต่งเอาไงก็เงินฉันแล้วฉันก็ไปแลกมาด้วยการกระทำทางกายอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกศีลด้วยนะเพราะไม่ได้ขโมยเงินทองหามาได้ด้วยการสุจริตด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ไอ้ความยึดถือเนี่ยมันคืบคลานไปทันทีเพราะฉันพอใจในสินค้าตัวนี้ฉันก็ซื้อมาไงความเพลินความพอใจนั้นน่ะคืออุปาทานไหนๆก็ในอะไรที่คุณไปซื้อมานั่นแหละรองเท้ากระเป๋าหรือโทรศัพท์มือถือซื้อมาเสร็จแล้วก็เข้าใจว่านี่เป็นของเราตัวเราทันทีเพราะอะไรนะก็พอใจไปในสิ่งนั้นความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานยึดถือแล้วจึงรู้สึกว่ามันเป็นอัตตาตัวตนของเราขึ้นมาทันทีมันจึงพลาดตรงนี้แต่ว่าสิ่งนั้นไม่ว่าจะโทรศัพท์รองเท้ากระเป๋าหรืออะไรก็ตามที่คุณไปซื้อเงินทองที่คุณหามามันเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่อาศัยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอยู่เสมอหรืออย่างร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราจะกำมือคือเราก็กำมือไปในทางฝ่ามือได้อย่างเดียวใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันนุ่นเป็นอย่างนี้เวลาเรางอเข่าเราก็งอเข่าไปเข่าเราจะไปทางด้านหน้าแต่ถ้าเป็นนกฟลามิงโก้นี่เข่ามันจะไปด้านหลังก็ใช่ไหมคือสมมติเรางอเข่าเนี่ยเข่าเราไม่หักไปทางด้านหลังเฮ้ยถ้าเราเข่าหักไปด้านหลังเราก็ทำไม่ได้ขาเราก็หักกันดิหรือเราจะกำมือไปทางด้านหลังมือคุณจะทำได้ไหมอ่ะโอ้ยนิ้วก็หักก็ดีไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราไม่ได้ปรุงแต่งมาแบบนั้นหูเราได้ยินเสียงแค่20-20,000 เฮิรตซ์จะไม่ได้ยินเสียงเหมือนสุนัขได้ไงมันไม่ได้หูเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าการปรุงแต่งเงื่อนไขความเป็นอนัตตาของร่างกายของเรามันเป็นบางแบบนี้คุณจึงปรุงแต่งไปได้กระดูกของเราต่อมาเป็นอย่างนี้สมองของเรามาเป็นอย่างนี้ระบบประสาทระบบเงื่อนไขเลือดอะไรต่างๆแบบนี้ทำให้เราคิดได้พูดได้เดินได้ทำงานต่างๆได้ก็มันเป็นอย่างนี้มาในลักษณะที่ว่าปรุงแต่งมาเป็นแบบนี้ความเป็นมนุษย์เป็นแบบนี
0: ้
1: สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวดาก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของเขาของเขาแล้วเราปรุงแต่งเป็นในลักษณะที่เราถูกดีไซน์มาออกแบบมาด้วยความเป็นพบเป็นสภาวะนี้มันก็อนัตตาอยู่แล้วไงมันอนัตตาอยู่แล้วแต่เราดันเข้าใจไปว่ามันเป็นของเราตัวเราเป็นอัตตาขึ้นมาเนี่ยก็จึงเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดเพราะมีความเพลินอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นสัญญาคือความหมายรู้ในลักษณะที่เป็นอัตตาจึงไม่ดีให้มีความทุกข์เกิดขึ้นได้แต่ก็จึงเตือนว่างั้นคุณต้องกำหนดหมายใหม่นะทำความเข้าใจใหม่ว่าจริงๆอ่ะไอ้ที่ว่าเป็นอัตตาตามันไม่ใช่นะมันเป็นอนัตตานะเป็นอนัตตาในธรรมทั้งปวงนี่พอเข้าใจข้อนี้ปุ๊บจะมีอนิสงส์มาเป็นทางที่ไปสู่นิพพานกิเลสมันจะดับได
0: ้เจ้าค่ะ
1: นี่ข้อที่สองถัดมาข้อที่สามคือมรณสัญญาคือความกำหนดหมายในความที่ว่าสิ่งต่างๆมีความตายเป็นธรรมดามรณะคือตายส
0: ั
1: ญญาคือความหมายรู้ในข้อแรกที่ว่าอนิจจสัญญาก็จะทำให้เราไม่มัวเมาในความเป็นอัตตาตัวตนของเราสิ่งต่างๆว่ามันเที่ยงเราจะไม่เข้าใจไปอย่างนั้นแต่เราจะเข้าใจว่ามันเป็นไม่เที่ยงเนาะ okay. ในข้อที่สองที่ว่าอนัตตาคุณเจริญมากๆทำมากๆแล้วจะทำให้ลดความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเป็นของเราส่วนข้อที่สามที่ว่ามรณสัญญาคือการเจริญทำข้อนี้แล้วจะทำให้ลดความมัวเมาในชีวิตคือว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆเราจะไม่แก่ไม่ตายอันนี้เราจะละความคิดแบบนี้ความเข้าใจแบบนั้นได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ซึ่งการเจริญมรณสัญญาไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันจะต้องตายฉันจะตายไม่ใช่อันนั้นคือแบบมองโลกในแง่ร้ายแต่ลักษณะมรณสัญญาเราเคยอธิบายไว้ต้องมีสองขั้นตอนหนึ่งในขั้นตอนแรกก็คือให้คิดว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมีมากเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากไม่ว่าบางทีเรื่องอาหารการกินกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดลูกชิ้นมันติดคออึกๆขึ้นบางคนก็ตายได้หรือกินอาหารเข้าไปแล้วเกิดอาหารไม่ย่อยบางทีก็ตายได้อาหารเป็นพิษก็ตายได้เกิดแพ้อาหารก็ตายได้หรือบางทีเดินๆไปตกท่อตายได้อาบน้ำอยู่ลื่นล้มหัวฟาดพื้นตายได้ขับรถไปธรรมดาเกิดมีคนเมามาชนตายได้โอ้เหตุปัจจัยความตายมีมากมาย
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้พอมีมากมายแล้วไงนี่คือขั้นที่หนึ่งนะ ขั้นตอนที่สองคือให้ทำการไตร่ตรองใคร่ครวญว่าเฮ้ยถ้าเราตายไปตอนนี้มีไหมบาปอกุศลที่ถ้าตายไปแล้วจะทำให้เราไปไม่ดีถ้ามีนะรีบละเลยกำจัดบาปอกุศลเหล่านั้นเสียให้ออกจากจิต
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ให้เร่งด่วนเร่งด่วนเหมือนคนที่มีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเขาจะไม่ทำอย่างอื่นเขาจะรีบดับไฟที่ศีรษะหรือเสื้อผ้านั้นโดยรวดเร็วจะไม่ทำอย่างอื่นก่อนจะไม่ไปแบบซื้อโค้กมากินก่อนหรือไม่แบบว่าโทรหาแม่ก่อนโทรหาดับเพลิงโอ้ยจะโทรหาทำไมดับเพลิงไฟมันไหม้อยู่บนหัวคุณก็ดับก่อนเลย
0: เจ้าค่ะรีบดับเลยนะเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องสิ่งที่ต้องรีบทำก่อนมันมีอยู่ต่อหน้าเช่นเดียวกันว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมีความไม่ดีอยู่ในจิตใจนั่นนี่นะโอ้เหตุปัจจัยความตายมีมากนะนี่นะโอ้งั้นรีบละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นทันที
0: เจ้าค่ะ
1: นี่จึงมีขั้นตอนที่สองเพราะนั้นมันจะมาจบลงจุดที่ว่าเป็นกุศลธรรมหรือถ้าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีแต่ฉันก็รักษาศีลได้ฉันก็ไม่ได้มีจิตที่จะคิดพยาบาทใครงั้นให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์รักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเหล่านั้นให้ดีเพราะฉะนั้นมรณสัญญาเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการที่เข้าใจเหตุว่าเออมันเป็นธรรมดานั่นนี่นะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็จบลงในการที่เราตั้งไว้ในกุศลธรรมคือความดี
0: เจ้าค่ะ
1: ต้องพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราทำแค่ครึ่งเดียวในความที่ว่าโอ้คิดว่าฉันจะตายฉันจะตายอยู่เลยนั่นคือมองโลกในแง่ร้ายอันนั้นคือไม่ดีแต่ให้เข้าใจต่อไปว่าเอางั้นเราต้องตั้งอยู่ในกุศลธรรมมีความไม่ประมาทมีความที่อย่าทำยังไงไม่ให้ร้อนใจแต่ให้มีกุศลธรรมตั้งไว้ก็จะดีขึ้นมา
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาประการที่สี่ก็คือเรื่องความกำหนดหมายในความเป็นปฏิกูลในอาหารตั้งใจคำว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาว่าอาหารนี่เป็นปฏิกูลอย่างที่เราพูดกันไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาอาหารคือการที่รู้ประมาณในการบริโภคอันนี้ก็จะเป็นนัยยะที่เป็นลักษณะเดียวกันด้วยคำพูดหัวข้ออีกอันหนึ่งที่ว่าการรู้ประมาณในการบริโภคโภชเนมัตตัญญุตานี่ก็คำหนึ่งนะ
0: อ
1: าหารเรปฏิกูลสัญญานี่ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ก็มีความหมายในบริบทเดียวกันการรู้ประมาณในการบริโภคนั้นคือเน้นที่เรื่องเวทนาว่าให้ระงับเวทนาเก่าป้องกันเวทนาใหม่ให้บริโภคแต่พอดีในขณะที่อาหารเรปฏิกูลสัญญานี่คือเน้นมาในความที่เป็นปฏิกูลในอาหารซึ่งอาหารเวลาเราไปตามฟู้ดคอร์ทหรือว่าสั่งออนไลน์หรือว่าไปดูตามร้านรวงเนี่ยเราก็จะดูว่ามันอร่อยใช่ไหมล่
0: ะ
1: มันดีมันน่ากินเขาก็จะถ่ายรูปมาให้มันน่ากินดูดีกลิ่นหอมอร่อยอันนี้คือคิดโดยไม่ปฏิกูลเลยเนี่ยคิดโดยความเป็นของสวยงามไงพอคิดโดยความเป็นของสวยงามการจะมาระวัดระวังเรื่องเวทนารู้ประมาณในการบริโภคโอ้ยมันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าจิตของเราไปตามรสที่ผ่านทางลิ้นไปตามนั้นเลยพอไปตามแล้วจิตเราก็จะเบื่อว่าเบื่อว่านี่คือไม่มีสติตั้งไว้บางทีก็จะทำให้เกิดอกุศลธรรมได้เช่นถ้าคุณกินไปแล้วก็ไปเจอหนวดแมงสาบอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวหยิบขีบออกแล้วกินไปเจอทั้งตัวมันด้วยเจอไข่ด้วยโอ้ยมันจะไปกินลงได้ไงแล้วถ้าเราแบบพอใจในรสอาหารนั้นมากพอเจออย่างนี้ปุ๊บช็อกซินีมาเดี๋ยวได้ต้องมีแบบเรื่องกันเกิดขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเราพิจารณาความเป็นปฏิกูลอย่างที่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือเหมือนกับการบริโภคเนื้อลูกของเราในเวลาที่เราต้องเดินข้ามผ่านทางอันกันดารแล้วการต้องมากินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยโอ้มันเป็นของปฏิกูลด้วยเหตุ9อย่างว่าเป็นเนื้อของลูกเป็นเนื้อของลูกรักเป็นเนื้อที่ยังไม่ได้ปิ้งไม่ได้ปรุงรสใดๆเป็นเนื้อดิบแล้วก็เป็นเนื้อเด็กอ่อนความที่มันจะมีแต่ของปฏิกูลรสชาติไม่อร่อยแต่กินเพื่อให้อยู่พอได้แค่นั้นแหละแต่ให้กำหนดหมายข้อนี้ให้ดีหรืออีกนัยยะหนึ่งก็จะพูดถึงเวลาที่รับประทานเข้าไปแล้ว ตอนที่มันออกมาอีกทวารหนึ่งตัวเรารับประทานเข้าไปทางทวารคือปากของเราใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ออกมาทางทวารหนักเนี่ยโอ้โหมันอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันไม่น่าดูคิดเป็นปฏิกูลแบบนี้ก็ได้พิจารณาไปเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีความรู้ประมาณในการบริโภคเพื่อให้เรามากำหนดรู้เวทนาให้ถูกต้องแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีเราก็จะมีอานิสงส์ใหญ่นั่นคือข้อที่4ถัดมาข้อที่5คือความกำหนดหมายในความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงฉันใช้คำว่าสภาโลเกอนะพิรตะสัญญาว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยไม่น่าที่จะให้เกิดความเพลิดเพลินใจอย่างเช่นว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาเปิดประเทศแล้วนะคุณใจที่ว่าให้ต่างชาติเข้ามาต่างชาติก็เปิดประเทศแล้วให้คนประเทศไทยไป
0: เข
1: าก็มีแคมเปญแล้วเที่ยวญี่ปุ่นไหมเที่ยวเกาหลีไหมอย่างนี้นะโอ้ยเจอเราไปเที่ยวดูต่างๆเออนั่นน่าเพลินใจสนใจดีสวยงามอันนี้คือไม่ได้เลยเที่ยวดูด้านนี้เราก็จะเพลินไปตามตาตามหูต่างๆซึ่งสิ่งที่ถูกก็คือต้องกำหนดหมายว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลินนะไม่น่าที่จะไปยินดีพอใจไปตามสิ่งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายเพราะว่าถ้ามองโลกในแง่ร้ายก็คือปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี่คือให้มองโลกตามความเป็นจริงมองโลกตามความเป็นจริงโดยความเป็นของที่ไม่น่าเพลิดเพลินใจก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดามันก็มีผัสสะที่น่าพอใจผ่านทางตาก็จะมีความสุขเวทนาเกิดขึ้นเราจะทำข้อนี้ได้เราก็ต้องมีสติเพราะว่าความไม่เพลินคือความที่มีสติเราอาจจะไปเที่ยวด้วยแต่ก็เที่ยวแบบมีสติไม่เผลอเพลินไปเราก็ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ก็สามารถที่จะกำหนดหมายโดยความเป็นของไม่น่าเพลิดเพลินใจในโลกทั้งปวงคำว่าโลกในที่นี้ก็ต้องหมายถึงภาษาที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนี้ถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากคือเราเดินตามทางมรรค8ที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบนี่คือข้อที่61และ62
0: เจ้าค่ะ
1: อยากจะฝากการบ้านอย่างหนึ่งให้ท่านผู้ฟังไปลองอ่านให้พระอาจารย์ทบทวนดูหน่อยว่า61 62นี่มันเหมือนกันหรือมันต่างกันจุดไหนไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าดูแล้วมันเหมือนกันอยู่แล้วก็เอ๊ะทำไมท่านต้องแยกเป็น2ข้อก็ไม่แน่ใจแล้วก็อาจจะเป็นคนละที่ละทางหรือยังไงฝากท่านผู้ฟังหรือท่านผู้รู้ที่อาจจะมีความเข้าใจในบางข้อบางประการก็ให้เป็นคอมเมนต์มาไว้ด้วยกันแล้วกันเจ้าบ้าน
0: เจ้าค่ะเพราะว่าดูตามตัวอักษรแล้วก็จะเหมือนกันนะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: ในข้อ62แต่ข้อ61จะแบบเหมือนอธิบายมากลงลึกซึ้งมากกว่าถูกไหมเจ้าคะ
1: ก็จะมีคำที่จะแปลเป็นภาษาไทยให้ความเข้าใจได้อยู
0: ่เจ้าค่ะรวมทั้งมีบาลีด้วย
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: แต่หัวข้อแล้วก็ไส้ในมันก็เหมือนกันก็เลยไม่แน่ใจอยากจะฝากท่านผู้ฟังลองไปอ่านดูว่ามันเป็นยังไงมา
0: แล้วก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเจ้าค
1: ่ะใช่ใ
0: ช่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้คิดว่าน่าจะคุยกันได้ประมาณนี้แต่ว่าเหลือเวลาอีกนิดหน่อยอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาสรุปนิดนึงว่าวันนี้เราคุยกันมาถึงจุดไหนแล้วก
1: ็
0: คราวหน้าจะเริ่มหมวดใดเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: วันนี้เราก็ยกธรรมะตั้งแต่ข้อ58จนถึงข้อ62โดยจะเป็นเรื่องราว3เรื่องราวเรื่องราวแรกข้อ58ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์ในลักษณะที่ให้เกิดความเจริญในชีวิตของเราไม่ให้เสื่อมโดยการใช้จ่ายทรัพย์ในตัวเราในพ่อแม่ในลูกภรรยาครอบครัวคู่ค้าการค้าขายผู้ที่ทำความดีต่างๆโดยให้ตั้งจิตว่าให้เขามีอายุยืนนานแบ่งปันกันเราจะมีความเจริญในลักษณะการใช้จ่ายทรัพย์ปรารภพวกเจ้าลิชวีที่กรุงเวสาลีส่วน59-60ก็จะเป็นเรื่องของพระที่บวชเมื่อแก่อายุมากแล้วศัพท์ภาษาที่เราเรียกใช้ก็คือหลวงตาอย่าไปเหมารวมว่าพระหลวงตาจะไม่ดีหมดไม่ใช่ ที่ดีก็มี
0: ค
1: ุณนั้นลักษณะที่ดีก็จะบอกไว้อยู่สองในยะในยะละห้าข้อเหมือนกันสองข้อก็จะมีทั้งหมด7ข้อ8ข้อแต่ได้เป็นคุณสมบัติที่ดีที่ถ้าใครปฏิบัติดีแล้วก็เป็นความดีของผู้นั้นแล้วในข้อ61-62ก็จะเป็นประเด็นเรื่องสัญญา5ประการจะเป็นทางให้ไปสู่นิพพานได้โดยคำว่าสัญญานั้นพระอาจารย์ก็อธิบายถึงความที่ว่ามันจะส่วนที่เป็นทุกข์ก็มีส่วนที่เป็นมรรคก็มีท่านดึงส่วนที่เป็นมรรคนี้ออกมาอธิบายไว้ว่าจะเป็นทางไปได้แล้วจริงๆมันจะไม่ได้มีแค่สัญญา5อย่างนี้ด้วยจะมีสัญญา10ประการด้วยเคยบอกไว้กับท่านพระกิริมานนท์คือบอกไว้กับท่านพระอานนท์ปรารภการป่วยของท่านพระกิริมานนท์ซึ่งเราจะไปเจอกันในหมวดที่เป็นหมวด10ทศกาลนิบาตตอนนี้อยู่ในหมวด5ท่านก็ยกมา5ข้อก่อน
0: อัน
1: นี้เป็นข้อ61-62เชิญบ
0: ังใช่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็พระอาจารย์ได้สรุปให้ฟังแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญบานเชิญบาน
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่16จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี
6: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่ลำปางอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกาญจนบุรีตราดเลยอุบลราชธานีอุดรธานีและหนองคายเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประชาชนให้ความสนใจซื้อพันธบัตรออมพลัสบนวอลเล็ตสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครั้งที่2วงเงิน 2,000 ล้านบาทจนเต็มจำนวนนายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2ในวันแรกวันนี้ผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังว่ามีประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งกระทรวงการคลังได้ปรับลดเงื่อนไขการจองซื้อขั้นสูงต่อครั้งเป็นไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งจากเดิม3ล้านบาทต่อครั้งเพื่อกระจายการถือครองพันธบัตรให้กับผู้ลงทุนส่งผลให้มีผู้ซื้อรวมทั้งสิ้น 3,157 คนเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายครั้งก่อนที่มีผู้ซื้อทั้งหมด 1,590 คนโดยสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาททั้งพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ3ปีและพันธบัตรออมพลัสรุ่นอายุ10ปีส่วนผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีของวันจันทร์ที่7กันยายนถึงเวลา 15:00 นของวันพุธที่9กันยายนและจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนพร้อมคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรกรณีได้รับไม่ครบตามที่จองซื้อในวันเดียวกันสำนักงานประกันสังคมย้ำสิทธิผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอสสามารถเข้ารับการตรวจและยาต้านไวรัสตามสิทธิ์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
7: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้ารับการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรับยาต้านไวรัสตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายณสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสำนักงานประกันสังคมเริ่มดำเนินการให้สิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และเอดส์มาตั้งแต่ปี2549สนับสนุนยาต้านไวรัสในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรสำหรับดื้อยารวม20รายการครอบคลุมผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ทุกระดับโดยยืนยันว่าผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ยังคงได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการได้รับยาต้านไวรัสโดยสามารถเข้ารับบริการณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของตนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันเสาร์5กันยายน2569แรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ ณตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819แล้วก็891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วย
0: รวมถึงตอนนี้นะคะ Facebook Live ของเราก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ลุ้นกันไลฟ์แล้วนะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจข่าวยามเช้าโดยตรงเลยนะมากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันได้ซึ่งแต่ละวันเนี่ยคอมเมนต์ของเราก็ค่อนข้างรันไปอย่างรวดเร็ว
1: ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ไม่ครบอาจารย์ไม่ครบต้องขออภัยด้วยเหมือนกัน
0: แล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรเข้ามา
1: ตั้งแต่เช้าเลยนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้มากันแค่2คนมีพี่ป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีอยู่กับเราด้วยแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียครับพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในเช้าวันนี้ด้วยครับ
0: ค่ะแล้วถ้าใครอยู่กับเราตอนนี้ในตอนเช้าของวันเสาร์นะทักทายนะคะแล้วก็รายงานตัวกันด้วยเช็คอินกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องแรกที่จะเช็คอินกันแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีการอัปเดตมานะคะของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมอันนี้คือฉบับล่าสุดเลยครับพี่ไอตั้งแต่ตีห้าเมื่อเช้าที่ผ่านมา
0: ะ
1: นะครับของวันที่5กันยายนวันนี้เนื้อประกาศฉบับที่7เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยจนถึงวันที่7กันยายน69ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ระมัดระวังเนอะในช่วงของช่วง 5-7 กันยายนฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงนะแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยแล้วก็พื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เช่นเดียวกันแล้วก็เพื่อความปลอดภัยให้วางแผนการเดินทางในช่วง 5-7 กันยายนนี้ด้วยแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับทางเว็บไซต์ tmd.go.th หรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเขาจะออกประกาศอีกฉบับนึง 5:00 น.วันนี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะแอปทางรัฐนะก็สามารถเช็คสภาพอากาศง่ายๆได้แล้วนะคะเป็นบริการจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ส่งตรงถึงปลายนิ้วพวกเราเลยซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ไฮไลท์9บริการเลยนะคะ บริการแรกก็คือแจ้งเตือนภัยเร่งด่วน มันเชลบอดแคสต
1: ์
0: ค่ะบริการที่2ก็คือสภาพอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศประจำวันแผนที่อากาศสรุปลักษณะรายงานอากาศอุ๊ยอย่างงี้เขาจะฟังเราต่อไหมสรุปให้เยอะขนาดนี้แต่ว่าง่ายๆก็ฟังเราสรุปนี่แหละนะคะแล้วก็พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรราย7วันให้ด้วยรวมถึงพยากรณ์ล่วงหน้านะเส้นทางการเดินพายุรายงานแผ่นดินไหวนะคะถ้าโหลดมาเราก็จะวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางได้ง่ายขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นด้วยพอพูดถึงเรื่องของเส้นทางการเดินของพายุนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้บอกว่าพายุโซเดลเนี่ยเคลื่อนตัวห่างไทยแล้วนะคะแต่ว่าก็จะทำให้มีลมหนาวหลายคนเริ่มดีใจแล้วนะลมหนาวเริ่มมาแล้วเพลงของรุ่นเรามาแล้วนะ
1: T4T
0: เฮ้ยคุณรู้ใครรู้นะคะเพลงลมหนาวเกี่ยวกับเรื่องหนาวๆนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะดึงลมหนาวแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพร้อมเตือนรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยรุนแรงปลายปีด้วยแล้วก็ขอความร่วมมืองดทำนาปรังมาดูในเรื่องของรายละเอียดกันหน่อยค่ะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนายณัฐวุฒิแดนดีได้บอกถึงสถานการณ์ภาพรวมในสภาพอากาศช่วงนี้ค่ะบอกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปแล้วก็จีนจะบอกว่าจีนเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเยอะนะเกี่ยวเรื่องพายุนะคะแล้วก็น้ำด้วยซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนลงมาแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยส่งผลให้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าจะช่วยให้น้ำในพื้นที่อุทกภัยเนี่ยระเหยได้เร็วขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีการคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคอีสานของเราเนี่ยจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี
1: ้
0: เนื่องจากลมหนาวเนี่ยเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมประมาณเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อุ๊ยคุณ ปีนี้เราจะได้รับลมหนาวเร็วกว่าเดิมเน
1: า
0: ะ
1: แต่จะหนาวแบบ
0: แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอประกาศจากกรมอุตุนะนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ฝนตกหนักด้วยไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารยโสธรนะคะแล้วก็แนวลมปะทะด้วยรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากทองผาภูมิกาญจนบุรีใครอยู่แถวๆนั้นรายงานตัวด้วยว่าตอนนี้ฝนยังตกหนักอยู่หรือเปล่านะคะรวมถึงภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครของเราก็ยังมีฝนอยู่เลยนะซึ่งณตอนนี้นะคะก็จริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ประสานงานกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.แล้วนะเพื่อบริหารจัดการน้ำแล้วก็ขอความช่วยเหลือความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังนะคะรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะการอุปโภคบริโภคเท่านั้นก็คือเหมือนน้ำบาดาลนะคะและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ด้วยค่ะ
1: ครับขณะเดียวกันเองก็มีการสำรวจเรื่องของแหล่งน้ำต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับว่าที่กักเก็บน้ำหรือการทำแก้มลิงนะครับจะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้จากทางนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำเหนือเนี่ยที่จะไหลลงมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสธนช.เองเขามีการสำรวจลุ่มน้ำต่างๆดูว่ามีมาตรการอะไรซึ่งก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วโดยแจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่เขามีอยู่ซึ่งก็ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะโดยเฉพาะการดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆแล้วก็มองว่าจะต้องทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมซึ่งมวลน้ำที่ไหลลงมาเราไม่ได้ชะลอนะก็คือปล่อยไปตามปกติอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำที่ไหลสู่ห้วยหนองคลองบึงต่างๆจะต้องเตรียมพร้อมรับน้ำซึ่งการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่เมื่อหลายวันก่อน
0: คุณไปมา
1: ไปมานะซึ่งหลายวันก่อนเองท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นายณรงค์พรณพัทลุงเองก็มีการเสนอทำแก้มลิงเพื่อรองรับน้ำนะครับซึ่งก็ตรงกับแนวทางของทางท่านรองนายกเช่นเดียวกันว่าควรทำพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มนะโดยจะต้องทำในทุกพื้นที่นอกจากจะขยายพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำแล้วต้องทำพื้นที่เพื่อกักเก็บน้ำด้วยนะครับเอาไว้ใช้ไว้ตอนหน้าแล้งนะถ้ามีการรับน้ำเพียงพอในหน้าน้ำก็จะมีน้ำพอในช่วงหน้าแล้งท่านว่ามาอย่างนี้นะครับซึ่งก็ต้องเริ่มสำรวจใน22ลุ่มน้ำที่มีอยู่ว่าตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะทำพื้นที่การกักเก็บน้ำได้หรือทำแก้มลิงตามโครงการพระราชดำริได้บ้างนะครับส่วนจะรับมือเฉพาะรับมือการรับมือเฉพาะหน้ากับน้ำเหนือที่ไหลมาสู่ทางตอนใต้อย่างไรบ้างท่านรองนายกทรงศักดิ์บอกว่าก็ต้องมีการแจ้งเตือนซึ่งก็ทำอยู่แล้วเพราะบูรณาการกันกับทุกหน่วยงานอยู่แล้วพอสธนช.เขาได้ข้อมูลน้ำมาปุ๊บก็แจ้งไปยังปภ.ให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านเซลบอสแคทว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีน้ำมานะนู่นนี่นั่นเพื่อให้เคลื่อนย้ายก่อนที่น้ำจะมาถึงนั่นเองครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือน้ำนะคะเรื่องของเตือนภัยส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่เกี่ยวข้องกันนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามนะคะที่มีในเรื่องของมวลน้ำหรือว่าอุทกภัยในเรื่องของการโรคระบาด
1: ที
0: ่มากับน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะทางด้านของกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ระวังโรคระบบทางเดินอาหารแล้วก็น้ำด้วยค่ะโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงแล้วก็อาหารเป็นพิษย้ำนะคะว่าน้ำลดไม่ได้แปลว่าลดความเสี่ยงนะเรายังคงยึดหลักสุขร้อนแล้วก็สะอาดอยู่ทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์มนเทียนธนาสวัสดิ์ท่านก็ได้บอกนะคะว่าในช่วงหลายพื้นที่เนี่ยที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หรือว่าอยู่ในระหว่างที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดนะประชาชนนะคะก็ควรเฝ้าระวังเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงแล้วก็โรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยที่พัดพามาก็จะนำสิ่งปฏิกูลขยะแล้วก็เชื้อโรคต่างๆเนี่ยนำมาด้วยแล้วก็ไปปนเปื้อนกับอาหารน้ำดื่มแล้วก็วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ที่เราเนี่ยล้างไม่สะอาดน้องต้นลองสังเกตดีๆว่าเวลาที่มีมวลน้ำมาก็มักจะพาพวกขยะปฏิกูล

0: ตกค้างอยู่ในบ้านของเราอุปกรณ์แล้วก็ภาชนะและที่สำคัญนะคะอาจจะทำให้คือบางทีภายนอกเราอาจจะเห็นว่าปกติแต่จริงๆแล้วมีคราบมีความชื้นที่สะสมทำให้เกิดเชื้อราได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะบางทีเนี่ยเห็นในโซเชียลเนาะน้ำรถปุ๊บตามกำแพงเนี่ยเป็นราเลยนะเราต้องกำจัดให้ดีนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ครัวภาชนะจานชามแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะใครที่มีอาการถ่ายเลวถ่ายเป็นน้ำปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีไข้ก็ควรดื่มสารละลายเกลือแร่หรือว่า ORS นะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำแล้วก็ต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดด้วยถ้าเกิดว่าเกิดอาการขาดน้ำอย่างรวดเร็วเช่นมีอาการถ่ายหรือว่าอาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้เลยมีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนปัสสาวะน้อยอ่อนเพลียมากหรือมีอาการซึม ควรไปพบแพทย์ทันทีค่ะ
1: นะก็ต้องเฝ้าระวังกันเรื่องของโรคที่มากับน้ำแล้วก็อย่างที่บอกไปคือน้ำบางคนบอกว่าน้ำมันไหลมาไม่น่าจะมี
0: ปัญหา
1: อะไรเงี้ยไม่ได้นะอันตรายอยู
0: ่ใช
1: ่ครับอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องละกันเป็นเรื่องนี้ก่อนเรื่องของ Data Center เพราะว่าโอ้โหมีการพูดคุยกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเองเขาก็ตั้งโต๊ะประชุมเลยนะเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆในการจัดตั้ง Data Center เนี่ยแหละนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center นะครับครั้งแรกเลยนะครั้งที่ 1/2569 ระบุนะครับว่า Data Center เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเนอะของเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยสนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องสร้างความท้าทายจากการใช้ทรัพยากรปริมาณสูงเนอะทั้งพลังงานไฟฟ้าทั้งน้ำที่ดินสาธารณูปโภคต่างๆรวมไปถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะความกังวลของพี่น้องประชาชนต่อการที่มีการตั้ง Data Center ขึ้นมาในเขตชุมชนเมืองซึ่งกฎหมายปัจจุบันเนี่ยยังพัฒนาไปไม่ถึงนะภาครัฐเลยต้องเร่งจัดระเบียบและวางกรอบแนวนโยบายกำกับดูแลให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ประเทศเนี่ยเป็นเพียงแค่ที่ตั้ง Data Center เท่านั้นแต่ต้องมีการสร้างมูลค่าเพิ่มมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรเสริมขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งท่านนายกบอกในที่ประชุมนะว่าให้คณะกรรมการเนี่ยกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center กำหนดมาตรฐาน Green Data Center คือเพื่อให้ผลักดันพลังงานหมุนเวียนคุ้มครองข้อมูลสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud พร้อมสั่งจับตาและแก้ไขปัญหาในการแอบแฝงการดำเนินการเพื่อลดต้นทุนหรือว่าใช้ใบอนุญาตที่ผิดกฎหมายช่องโหว่ในกฎหมายในการมาจัดตั้ง Data Center รวมไปถึงปัญหาในเชิงพาณิชย์ที่สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนแล้วก็กำชับว่าทุกกิจการต้องสอดรับกับเป้าหมาย Net Zero ของประเทศและมาตรฐาน OECD คือมุ่งเน้นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติลมแสงอาทิตย์ลดปัญหาไฟตกเมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยผลสรุปของการประชุมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกมาประกาศว่าจบลงแล้วเนี่ยการจัดตั้ง Data Center จะต้องมีระเบียบอะไรและมีกฎหมายบังคับอะไรบ้าง
0: ค่ะทางด้านของกระทรวงพลังงานนะคะก็มีการตรวจสอบ Data Center ย่านพระราม9ที่เรารู้กันนะพบว่ามีการกักเก็บน้ำมันกว่า 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตก็เลยมีการสั่งเคลื่อนย้ายออกทันทีแล้วเพื่อความปลอดภัยคือหลายๆคนพอได้ยินข่าวเนี่ยก็กังวลในเรื่องของน้ำมันนี่แหละค่ะที่อยู่กลางใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้นะซึ่งทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ค่ะได้บอกว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center บริเวณถนนพระราม9คือมีการร้องเรียนแหละนะคะนี่ก็ต้องพูดตรงๆนะว่ามีการร้องเรียนว่าอาจจะมีการลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผลการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมประมาณ 190,000 ลิตรโดยไม่มีใบประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3เจ้าหน้าที่เนี่ยพอทราบตรวจสอบนะคะจึงออกคำสั่งทางปกครองให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยด่วนเลยค่ะเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บน้ำมันในบริเวณดังกล่าวนะคะซึ่งกฎหมายได้กำหนดว่าสถานประกอบการที่สามารถจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงได้เนี่ยตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปต้องยื่นขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยก่อนซึ่งจะมีวิธีการจัดเก็บระบบเผชิญเหตุแล้วก็มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ได้ย้ำค่ะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการกำกับการดูแลธุรกิจ Data Center นะโดยได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการนี้ขึ้นมาตรวจสอบทั่วประเทศเลยเพื่อทบทวนแล้วก็จัดระเบียบ

0: การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยพร้อมกันย้ำนะคะให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งเนี่ยปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของประชาชนแล้วก็ชุมชนโดยรอบด้วยค่ะ
1: หลายคนอาจจะยังจริงๆคำว่า data center data center เนี่ยจริงๆม
0: ี
1: มานานแล้วนะหลายคนบอกแล้วมันคืออะไรคือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเหมือนเป็นสถานที่ที่หนึ่งเนอ
0: ะ
1: รองรับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์ในการทำงานแล้วเขาถามว่าแล้วมันทำงานอะไรบ้างเวลาเขาจะมีการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลทั้งหมดตลอด24ชั่วโมงอย่างเวลาแอปธนาคารเนอะเวลาโอนเงินกดซื้อของออนไลน์หรือดูสตรีมมิ่งต่างๆในแอปหรือในเงี้ยทุกช่วงเวลาเนี่ยมันคือ data center ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยในหลายประเทศคือไม่ได้มีแค่ที่ไทยที่เดียวที่มี data center หลายๆที่หลายๆประเทศเขาก็มี data center ในการจัดตั้ง data center ขนาดใหญ่เพื่อที่จะรองรับการใช้งานของพี่น้องประชาชนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยมาตั้งเอาไว้นั่นเอง
0: ก็คือให้อยู่รวมกันนะ
1: นะครับมันก็เลยหลายคนบอกไอ้ศูนย์ data center มันคืออะไรมันสามารถจับต้องได
0: ้
1: ไหมเข้าไปชมได้ไหมหรืออะไรแบบนี้
0: อนาคตจริงๆก็ไม่แน่ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะว่าตอนนี้เขาก็กำลังเร่งมือกันอยู่นะมีเรื่องนึงของนโยบายรัฐบาลเช่นเดียวกันค่ะน้องต้น
1: คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปแล้วก็หมดการยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปตั้งแต่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยลองเช็คสถานะของท่านสักนิดนึงว่าจากนี้จะต้องทำอะไรต่อเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มใช้สิทธิ์กันพร้อมกันทั้งคนเก่าคนใหม่คนที่ได้สิทธิ์เนี่ย1ตุลาคม69เดี๋ยวจะเริ่มใช้พร้อมกันนะครับทีนี้เนี่ยย้ำทำลายสักนิดนึงใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปแล้วท่านสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลคือไม่ใช่ยื่นบางกลุ่มเนี่ยยื่นแล้วจบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่บางกลุ่มที่ยื่นแล้วจะต้องมีการไปปรับปรุงข้อมูลเนี่ยสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลวันสุดท้ายเนี่ย20กันยายน69แล้วเดี๋ยว30กันยายน69เขาจะประกาศว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่หลังจากที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ถ้าได้ปุ๊บ1ตุลาคม69ค่อยมาใช้สิทธิ์กันนะครับซึ่งมีการยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย5ล้านกว่ารายเลยน
0: ะ
1: มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์หากประสงค์จะตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลอย่างที่บอกไปภายใน20กันยายน69แต่ว่า5กรณีดังต่อไปนี
0: ้
1: ท่านยื่นทบทวนสิทธิ์ปุ๊บท่านไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเจ้าของข้อมูลที่เป็นหน่วยงานนั้นๆเนี่ยจะแก้ไขข้อมูลให้ท่านเองนะครับกรณีแรกก็คือกรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษานอกระบบน
0: ะ
1: ท่านไม่ต้องไปแก้ไขข้อมูลอะไรเองเดี๋ยวทางต้นสังกัดเขาแก้ไขให้นะครับสองคือกรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนสามคือกลุ่มของผู้ที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีมูลค่าที่ต่ำมากสี่คือกรณีผู้มีบัญชีถือครองตราสารหนี้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มูลค่าต่ำมากและ5คือกลุ่มกรณีรถในเกณฑ์ที่เป็นมอไซค์ที่อายุเกินกว่า15ปีหรือว่าพวกรถยนต์รถพ่วงรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีกลุ่มนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเด
0: ี๋
1: ยวเขาจะแก้ไขข้อมูลให้ท่านยกเว้นแต่ว่าถ้ามีรถหรูเป็นรุ่นที่ทางกรมการขนส่งทางบกเขากำหนดอันนี้ท่านต้องไปอัปเดตข้อมูลนะครับซึ่งพอยื่นปุ๊บหรือว่าท่านผ่านเกณฑ์แล้วปุ๊บอย่าลืมว่าคนใหม่ผ่านเกณฑ์อย่าลืมยืนยันตัวตน EKYC ยืนยันตัวตนก่อนเพื่อที่จะใช้งานกันในวันที่1ตุลาคม69ยืนยันตัวตนได้ช่องทางไหนบ้างแอปเป่าตังหรือว่าหน่วยงานธนาคาร5ธนาคารก็คือกรุงไทยหรือว่าแอปเป่าตังเนี่ยยืนยันตัวตนได้ถึง12มกราคม70หรือว่าที่ธนาคารออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามอันนี้ทำได้ถึง14ตุลาคม69ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน EKYC ถ้ายังไม่ยืนยันตัวตนก็ให้รีบไปยืนยันตัวตนเพื่อให้ได้ใช้สิทธิ์1ตุลา69เงินก็คือเงินก็จะได้ใน1ตุลา69แต่ถ้าสมมติ1ตุลา69ยังไม่ได้ไปยืนยันEKYC เลยก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในเดือนตุลาน
0: ะ
1: ท่านก็รอไปก่อนเดี๋ยวเงินอาจจะได้ในเดือนถัดไปนะครับเช็คสถานะตัวเองให้ดีว่าตอนนี้อยู่ในสถานะไหนเพื่อที่จะให้ได้ใช้สิทธิ์กัน1ตุลาคม69ครับ
0: เพราะฉะนั้นนะคะย้ำกันอีกทีนึง20กันยายน69วันสุดท้ายในการแก้ไขข้อมูลนะและ30กันยาประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะคะแล้วก็กรณีต่างๆ5กรณีอย่างที่น้องต้นได้บอกไปเลยรวมถึงวันที่1ตุลาคมเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกัน ไปสามารถยืนยันตัวตนได้ที่แอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่างที่เราได้บอกไปนั่นเองค่ะ
1: ครับผมอ่ะทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงละกันมีหลายคนทักมาคอมเมนต์ช่วงแรกเนี่ยอาจจะไหลลงไปสักนิดนึงแล้วต้องขออภัยจริงๆนะครับตอนนี้มีคุณจิราพิญญาธร อยู่ภูเก็ตนะรับฟังชัดเจนเลยค่ะทุกวันเลย
0: มาจากภูเก็ตนี่เป็นแฟนคลับใหม่หรือเปล่าคะเนี่ย
1: เนาะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะมีวัดเผาเคืองตำบลสายหมากอำเภอเชียนใหญ่สวัสดียามเช้าฟังอยู่ที่หอกระจายข่าวของว
1: ั
0: ดเผาเคืองเสียงชัดเจนครับ
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้คุณไปเปิดตลาดไว้หรือเปล่านครศรี
1: หลังจากที่ไปส่งข่าว
0: แล้วก็กลับมาแล้วใช่นะคะแล้วมีใครอีกคะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะ
1: เม
0: ื่อ
1: กี้คอมเมนต์ไหลไปแล้วนะครับมีพี่
0: ตั้มนะ
1: ด้วยสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณตั้มเราฟังอยู่ที่บางพลีอากาศดีมากครับ
1: พระรุ่งขัตติยะอังกูลนะครับขอบคุณนะครับ
0: ค่ะ
1: พี่รามจันทร์สิรินะชมทุกวันทันสังคมพี่พิสมัยสวัสดีธรรมะสวัสดีค่ะน้องต้นน้องไอ
0: สวัสดีค่ะผู้ใหญ่บำรุงนี่ผู้ใหญ่บำรุงเขาคอยแชร์เพจข่าวยามเช้าของเราให้กับ
1: ขอบคุณครับ
0: ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านตลอดเลยนะคะฟังเพจข่าวยามเช้าที่ปราจีนบุรีนะ
1: มีพี่พิสุทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่ปราโมทขอรายงานตัวครับพี่สุริยาจากกำแพงเพชรนะครับหนาวลมพ
0: ี
1: ่เรโนจริงหรอ
0: ในฐานะนะคะคุณอัชราปิ่นทองสวัสดีเช้าวันพระมาทำบุญที่วัดค่ะอุ้ยวันนี้วันพระเหรอน้องต้นเราทำ
1: ไม่ใช่นะและเอ้ยแรม8ค่ำใช่
0: เช้าวันพระมาทำบุญที่วัดค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
1: นะคะ
0: ขอแบ่งบุญได้ไหม ได้เหรออ่ะมาเดินทางด้านของคุณนัทอานงค์นะคะที่อ่างทองนะครึ้มฟ้าครึ้มฝนวันนี้27องศาม
1: ีพี่อุศีพี่ชรินทิพย์สุพรรณจากสุพรรณเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณมากเลยพี่แดงเดิมบางพี่พันเข็มศักดิ์นะครับ
0: นครสวรรค์
1: พ
0: ี่
1: ว
0: ัน
1: ด
0: ี
1: พี่วันดีพี่วันนีทั้งวันดีและวันนีเลยนะสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: วังเหนือจากอำเภอวังเหนือพี่วรเดชสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: โอ้หลายท่านเลยเดี๋ยวจะทยอยอ่านนะครับเดี๋ยวตอนนี้6นาฬิกา30นาทีพักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วก็พบกับตีของร้องข่าวกับคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลและเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
0: ค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันที
4: งานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
8: ่อตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

0: ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับนายกรัฐมนตรีพบปะคณะเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในไทยพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เปิดกว้างเชื่อมโลกเติบโตไปด้วยกันเดินหน้าการต่างประเทศส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยรวม76คนครับเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมรับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยครับโดยท่านนายกครับได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของประเทศไทยครับว่าประเทศไทยเรานั้นกำลังอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปภาครัฐควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีใหม่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ครับทั้งนี้ครับเพื่อจะยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบและสถาบันของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นั่นเองครับและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในระยะยาวนอกจากนี้ครับท่านนายกได้เน้นย้ำนะครับว่านโยบายต่างประเทศนั้นต้องมีส่วนในการเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศและประชาชนคนไทยโดยรัฐบาลครับมองความสัมพันธ์กับมิตรประเทศเป็นประตูสู่โอกาสครับทั้งโอกาสด้านการลงทุนโอกาสเกี่ยวกับเทคโนโลยีโอกาสจากองค์ความรู้ตลาดและการพัฒนาทุนมนุษย์โดยไทยเราต้องการก้าวจากความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นเพียงการซื้อขายสินค้าและบริการไปสู่การร่วมคิดร่วมลงทุนและสร้างสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันครับโดยเฉพาะในสาขาที่จะกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกพร้อมเชิญชวนคณะทูตใช้โอกาสในการพบกันครั้งนี้ครับแลกเปลี่ยนข้อเสนอและค้นหาโอกาสใหม่ๆร่วมกันเพื่อจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแต่ละประเทศได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมซึ่งนายกรัฐมนตรีครับยังได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในระยะต่อไปว่าภารกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นทั้งการเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการประชุมพรีคอปที่ประเทศฟิจิในเดือนกันยายนนี้ครับท่านนายกครับยังได้กล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับที่กรุงเทพมหานครเราจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้าแล้วครับเดือนตุลาคมครับตลอดจนการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนซึ่งรัฐบาลนั้นจะใช้เวทีเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดครับพี่น้องประชาชนในการจะสื่อสารศักยภาพของประเทศไทยเพื่อจะขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ประเทศไทยซึ่งรัฐบาลนั้นก็พร้อมทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อจะเติบโตไปด้วยกันพร้อมเสริมสร้างความยืดหยุ่นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมาดูกันที่เรื่องในประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีย้ำตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center พร้อมเร่งออกระเบียบและหลักเกณฑ์ยืนยันครับไม่ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์Data Center ครับช่วงนี้ได้ยินกันบ่อยนะครับสำหรับ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติธันประภาสนั้นเป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อจะนำไปประมวลออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆสร้างความมั่นใจว่าข้อกังวลของพี่น้องประชาชนนั้นจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมครับและสำหรับแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ Data Center ของรัฐบาลนั้นก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ว่าขณะนี้ครับยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาให้ดำเนินการต่อไปได้เพราะความพร้อมด้านพลังงานน้ำและทรัพยากรธรรมชาติส่วนปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือกรณีที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งรัฐบาลนั้นจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการโดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดขึ้นได้พร้อมย้ำนะครับว่าประเทศไทยนั้นยังมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และเทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมยืนยันว่าการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่านนายกครับยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบเปิดศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งนะครับว่าหากมีการลักลอบก็จะต้องสั่งปิดและดำเนินการตามกฎหมายครับต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดขณะเดียวกันไม่ได้ตอบคำถามว่าต้องกำชับทางกรุงเทพมหานครในการขออนุญาตตั้งศูนย์ Data Center หรือไม่เพื่อป้องกันไปสู่การทุจริตครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปในการช่วยเหลือประชาชนกันบ้างครับนายกอนุทินนำทีมรัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนส่งต่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เหตุน้ำท่วมใหญ่เนปาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐได้ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนครับเพื่อจะส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลครับโดยมีนายทันพหาทุโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยครับเป็นผู้ที่รับมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือดังกล่าวพร้อมกันนี้ครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินายประสงค์ธรรมปาละรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ครับและสำหรับหน่วยงานไทยที่ร่วมมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยครับทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสวมใส่ในการเก็บศพได้แก่ชุดป้องกันเลเวล4จำนวน500ชิ้นเฟสชิลจำนวน500ชิ้นฟิลเตอร์ P 100จำนวน500ชิ้นและหน้ากากอนามัย 3M 500ชิ้นครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนอุปกรณ์เป็นถุงเก็บศพป้องกันการแพร่เชื้อจำนวน 2,000 ชิ้นมูลนิธิร่วมกตัญญูสนับสนุนถุงซิปห่อศพ 1,000 ชิ้นสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจสนับสนุนถุงซิปห่อศพ200ชิ้นบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสนับสนุนผ้าห่ม 1,000 ผืนและสำหรับการจัดส่งสิ่งของดังกล่าวที่กล่าวมาทั้งหมดครับกระทรวงการต่างประเทศของเราได้รับจัดหาเที่ยวบินสำหรับการขนส่งสิ่งของดิปโลมาติกคาร์โก้จำนวน1เที่ยวบินครับซึ่งเป็นเที่ยวบินสำหรับการขนส่งระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตต่างประเทศเท่านั้นโดยกำหนดครับเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลในระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้เพื่อจะส่งมอบสิ่งของสนับสนุนให้กับรัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานต่อไปครับ จากเรื่องของการช่วยเหลือครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของนายจ้างลูกจ้างในประเทศไทยกันบ้างครับรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างหรือใช้บริการแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายที่โทษหนักทั้งคนจ้างและแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการกับนายจ้างและกับแรงงานต่างด้าวเองที่กระทำผิดกฎหมายครับทั้งนี้รัฐบาลขอเตือนไปยังนายจ้างเตือนไปยังสถานประกอบการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะครับให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดเลยครับอาทิครับงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560ครับซึ่งทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังระบุนะครับว่าหากนายจ้างหรือสถานประกอบการรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทไปถึง 100,000 บาทครับต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะครับถ้าจ้าง2คนก็ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทได้ครับและหากมีการกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือโดนทั้งจำทั้งปรับได้ครับและจะถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลาถึง3ปีครับส่วนแรงงานต่างด้าวเองนะครับหากทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตแล้วก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถูกส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรรวมทั้งจะถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีด้วยครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกสั่งให้สทนชเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือและเร่งสำรวจ22หลุมน้ำหาที่กักเก็บน้ำและทำแก้มลิงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชครับให้สัมภาษณ์นะครับถึงการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือที่จะไหลลงมาครับว่าพยายามเน้นย้ำให้สทนชเร่งสำรวจลุ่มน้ำต่างๆและให้แจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกหน่วยงานครับให้เตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดที่ผ่านมาครับได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนที่อาจจะเกิดภัยต่างๆเนื่องจากที่ผ่านมานั้นมวลน้ำที่ไหลลงไม่มีการชะลอน้ำดังนั้นครับน้ำที่ไหลสู่ห้วยหนองคลองบึงก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมในการรับน้ำไว้ด้วยครับจากเรื่องของการบริหารจัดการน้ำไปดูกันที่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าสำหรับงานที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับไทยในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประเทศไทยของเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้หรือว่าเดือนหน้าแล้วนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ครับเพราะวันนี้นั้นจะเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยครับซึ่งการประชุมนี้ครับเป็นการประชุมที่ทรงเกียรติซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนครับและในฐานะสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกประเทศไทยเราครับมีประสบการณ์ยาวนานด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยเราครับได้เป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ในการประชุมนานาชาติครั้งสำคัญนี้นั่นเองล่ะครับอีกหนึ่งเรื่องครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนจะจากลากันไปครับตีคองร้องข่าวครับขอชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านติดตามรับฟังรายการใหม่ครับชื่อรายการว่าคุยกับครม.อนุทินครับชื่อตรงประเด็นเลยครับเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศจากคนทำงานโดยตรงครับและจะเป็นรายการที่ชวนรัฐมนตรีนั้นมาจับเข่าคุยกันแบบตรงๆคุยกับครม.อนุทินครับเจาะทุกประเด็นสำคัญของการบริหารประเทศที่ประชาชนนั้นอยากรู้และทุกคำถามมีคำตอบครับพบกันได้นะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา 9:05 นถึง 9:35 นครับรับชมได้ครับทั้งทางโทรทัศน์ที่ NBT MCOT HD TTB 5และทางออนไลน์ที่เพจกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect ไทยคู่ฟ้าและรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับโดยจะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกเลยครับเสาร์ที่5กันยายนครับพี่น้องประชาชนและสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: 6:52 ครับช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าวันนี
1: ้เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกสักนิดนึงนะคะเรื่องของชวนกันติดตา
0: ม
1: นะคะรายการใหม
0: ่
1: คุยกับครม.อนุทินนะคะซึ่งเป็นการเปิดมุมคิดเจาะนโยบายฟังคำตอบจากรัฐมนตรีโดยตรงเลยทุกวันเสาร์ 9:05 เริ่ม5กันยายนนี้นั่นก็คือวันนี้นั่นเองซึ่งทางนางสาวรัชดาธนารีเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานแล้วก็ทิศทางการบริหารประเทศด้วยผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เข้าใจเนี่ยว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรบ้าง มีเป้าหมายยังไงแล้วก็จะเกิดประโยชน์อะไรต่อประชาชนซึ่งรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะก็จะชวนรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยมาพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมา ตอบคำถามแล้วก็ข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบนะซึ่งเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 ทางโทรทัศน์ NBT to HD ของเรา MCOT HD ททบ5แล้วก็ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect รวมถึงไทยคู่ฟ้าด้วย
0: รวมถึงของเราด้วยนะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็มีการออกอากาศคู่ขนานเหมือนกัน 9:05 สำหรับวันนี้ตอนแรก5กันยายนเนี่ยจะประเดิมตอนแรกกับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินประพันธ์จะพูดคุยเรื่องของถึงเวลาหรือยังกับการปรับระบบราชการน
1: ี
0: ่มาประเด็นแรกก็คือน่าสนใจเลยทีเดียวนะต้องติดตามกันดูว่าในมุมมองของท่านรองนายกรัฐมนตรีจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยรวมถึงสถานีของเราเนอะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายให้กับทุกๆคลื่นของสวทด้วยนะครับยังไงก็ติดตามรับฟังกันได้ถ้าดูในทีวีก็ 9:05 ฟังวิทยุก็ 9:05 นะครับ
1: เวลาเดียวกันทั่วประเทศ
0: เวลาเดียวกันทั่วประเทศยกเว้นของ MCOT HD เดี๋ยวเขาจะของ MCOT HD เนี่ยเดี๋ยวเขาจะขายกันวันอาทิตย
1: ์
0: แต่ถ้าเป็น NBT ทูเอสดีททบ5แล้วก็ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกัน
1: ทั่ว
0: ประ เ
1: ทศ
0: ทุกวันเสาร์5กันเริ่มตอนนี้ตอนแรกวันนี้ตอนแรก
1: ก็ถือว่าถ้าอยากฟังกันสดๆเลยก็ต้องเป็นทุกวันเสาร์9:05 เนาะ
0: ถูกจะได้คุยกับคนอื่นเขารู้เรื่องว่า
1: ไม่ดีเลย
0: พูดอะไรพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างนโยบายที่สนใจคุยกับครม.อนุทินไม่แน่ใจว่าจะได้คุยแค่คณะรัฐมนตรีหรือจะมีโอกาสที่จะคุยกับท่านนายก
1: ไม
0: ่
1: แน่จะต้องมีสักตอนหนึ่ง
0: ตอนหนึ่ง
1: ต้องม
0: ี
1: ส
0: ั
1: ก
0: EP
1: หนึ่งนะที่จะได้คุยกับท่านนายกนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามที่ต้องการคำตอบเช่นเดียวกันมาอันนี้อีกเรื่องนึงนะคะก็จริงๆก็อาจจะดีเลย์สักเล็กน้อยแต่ว่าก็อยากเอามาพูดคุยนะเพราะเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจแล้วก็ดีใจกัน
0: ค
1: ุณวันที่เขาตบลูกยางแล้วเขาได้รางวัลแล้วคุณกรี๊ดไ
0: หมเอาจริงๆนะพลาดการดูสดเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นอยู่ระหว่างเดินทางไปครม.สัญจรพอดี
1: ทุกคนกรี๊ดเลยนะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเอาจริงๆก็เป็นการแข่งขันล้างตา
0: เ
1: ป็นนัดล้างตาซึ่งทางด้านของแล้วก็สาวๆนะคะทีมวอลเลย์บอลไทยของเราเนี่ยก็ได้ไปรับเงินรางวัลแล้วก็นะคะของรางวัลที่ท่านนายก
0: ร่วมแสดงความยินดีด้วย
1: ค่ะซึ่งศึกลูกยางกลางทำเนียบเลยนะคะได้วิ่งได้เข้าไปนะคะแล้วก
0: ็วิ่งเลยเหรอวิ่งเข้าไปในทำเนียบเลยเหรอ
1: ก็เข้าไปในคำนี้นะมีพิธีมอบเงินรางวัลนะคะแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2024หรือว่า2026นั่นเองค่ะที่ห้องสีฟ้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยเป็นประธานนะแล้วก็มีการโชว์สกิลอันเดอร์เซตลูกบอลเลยด้วยนะร่วมกับกัปตันชมพู่นะคุณพรพันธ์เกิดปราดนะคะกัปตันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงไทยนะคะที่เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเป็นลูกบอลเล่พร้อมบอลลายเซ็นนักกีฬาแด่ท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยมาดูทางด้านของโค้ชออน
0: โค้ชออนเขาบอกว่าเขากราบพึ่งพระบารมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากด้วยนะเป็นของกำลังใจแล้วก็ของขลังกำไรข้อมือจากเนปาล
1: อันนี้
0: ที่โค้ชออสบอกไว
1: ้ะ
0: นะเป็นกำไรข้อมือทำจากไม้ได้มาจากการปฏิบัติธรรมที่เนปาลแล้วก็ปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์ที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็ขอบนขอบารมีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวดมนต์ตลอดจนประสบความสำเร็จซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจด้วยแหละส่วนหนึ่งฝีมือของทั้งโค้ชออสเองแล้วก็นักกีฬาไทยของเรานี่ก็สุดยอดเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะ เออแล้วคงเสริมซึ่งกันและกัน
1: เสริมซึ่งกันแล้วก็โค้ชออสก็บอกว่าเนี่ยพอได้รางวัลแล้วเนี่ยหลังการแข่งขันก็ต้องเดินสายแก้บน
0: เออนะ
1: อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนไทยนะคะ
0: ส่วนอีกอันนึงเป็นไงครับ
1: อีกอันนึงก็อันนี้จะต้องจารึกหน้าประวัติศาสตร์วงการแบดมินตันเลยค่ะมาทางด้านของน้องเมย์รัชนกนะคะคว้าชัยชนะครบ600ครั้งประเภทหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยได้บอกข่าวดีกับพวกเราคนไทย บอกว่าแสดงความยินดีกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ด้วยนะคะนักตบลูกไก
0: ่
1: สาวชาวไทยนะกับความสำเร็จครั้งที่สำคัญนะคะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกหนึ่งข่าวดีนะคะคือคนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็ได้รับข่าวดีหลายๆอย่างเลยรวมถึงน้องเมย์ด้วยที่คว้าชัยชนะครบ600ครั้งในประเทศประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็เป็นคนแรกของโลกด้วยนะคะซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันซึ่งน้องเมย์เนี่ยเคยคว้าแชมป์โลกในปี2013ต่อมาก็ได้ก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลกในปี2016แล้ววันนี้ก็เป็นคนที่สร้างตำนานบทใหม่ในเวทีโลกด้วยค่ะ
0: อีกหนึ่งข่าวดีเหมือนกันอันนี้ก็คนไทยเนี่ยเก่งเยอะลิซ่าปล่อยเพลงใหม
1: ่ MV เพลงใหม่มาร้องเพลงนี้มาก
0: มานะครับเขาบอกว่าโลเคชั่นคือที่ไทยทั้งหมดเลยนะใน MV
1: 6ที่ใช่ไหมมีที่ไหนบ้าง
0: ใช่คือมีหัวลำโพงที่หอพักหญิงธรรมศาสตร
1: ์
0: ที่ตึกดิบบางกอกของคลองเตยที่อุโมงค์ทางลอดราบ11ถนนเฉลิมเขตแล้วก็คลองบางขุนเทียนซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากกองกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์ต่างประเทศเนอะของกรมการท่องเที่ยวคลองบางขุนเทียนเนี่ยผมไม่แน่ใจใน MV ไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันนะ
1: เพราะฉะนั้นต้องไปดูMV เพลงนี้สวัสดีค่ะของลิซ่านะคะซึ่งลิซ่าก็เป็นหนึ่งคนไทยเหมือนกันที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโลกค่ะ
0: ครับอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับกับข่าวยามเช้าเดี๋ยวส่งต่อให้กับหนุ่มหล่อสาวสวยของเราวันนี
1: ้
0: คุณแชมป์ชโลธรกับคุณกฎอรัญญาเขามารออ่านข่าวอยู่แล้วน
1: ี่
0: เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ยากหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
1: สหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของตุรกีที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ลทัวร์750ไชน่ามาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยตกรอบทั้งหมดแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เร่งจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยวางแนวทางไม่ให้กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
3: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน